0: ยูไนเต็ดเมื่อจบฤดูกาลนี้ได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับอินเตอร์แมมี่ทีมดังเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐเรียบร้อยแล้วโดยดาเต้วัย34ปีที่มีเป้าหมายย้ายไปร่วม งานกับลีโอเนลเมสซี่กองหน้ากับทีมชาติอาร์เจนตินาแม้ว่า LA Galaxy ยังมีความได้เปรียบในการถือสิทธิ์ Discovery Rightหรือสิทธิ์ลำดับแรกในการเจรจาคว้าตัวนักเตะเป้าหมายคนสำคัญซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้อินเตอร์มิอามี่มีแนวโน้มต้องเร่งเจรจาจ่ายค่าชดเชยให้กับ LA Galaxy เพื่อรับช่วงสิทธิ์การซื้อขายนักเตะเข้าสู่ทีมต่อไปผลการแข่งขันฟุตบอลกาลโชซีเรียอิตาลีนัดปิดฤดูกาลเกมฟรายเดย์ไนท์ฟิโอเรติน่าเสมอแอตแลนต้า 1-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลเฟรนช์คัพประเทศฝรั่งเศสรอบชิงชนะเลิศร้องชนะนิส 3-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลทูเคียคัพรอบชิงชนะเลิศแทบซอนสปอร์ชนะคอนยัสปอร์ 2-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์รายการบิสแพนด้าฮัมบูร์กโอเพ่น2026ที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีประเทศเชเดียรอบรองชนะเลิศอเล็กเดเมเตอร์นักเทนนิสมือ9ของโลกและเป็นมือ3ของรายการจากออสเตรเลียแพ้โทมี่พอลคู่แข่งชาวอเมริกันมือ26ของโลกและเป็นมือ6ของรายการ1-2เซต6-2 3-6 และ3-6สุรเชษฐ์โชติคุณรายงานครับ
1: พูดและคิดสิ่งที่ดีให้กับตัวเองในทุกวันเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีรอบข้างให้เข้ามาหาคุณอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: ในยามเช้าวันเสาร์วันหยุดเช่นนี้นะครับก็มีข่าวสารนำมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตเรื่องราวต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของพี่น้องทหารนะครับ
2: ครับพี่น้องโดยเฉพาะหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใหญ่น้องคนเล็กของกองทัพนะครับซึ่งก็คือน้องๆทหารกองประจำการนั่นเองครับ
1: ใช่ครับผลัด1ทับ69นะครับผ่านเข้ามาสู่สัปดาห์ที่3แล้วนะครับนับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นมานะครับวันนี้วันที่23ก็เรียกว่าอีกสัปดาห์เดียวก็จะครบ1เดือนนะครับในการเข้ามาเป็นทหารซึ่งตอนนี้ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นทหารใหม่อยู่นะฮะ
2: ครับแต่ว่าไปกองเรียบร้อยนะฮะ
1: ครับทหารใหม่ไปกองซึ่งก็อยู่ในหน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วยเนี่ยก็เข้าใจว่าสัปดาห์ที่3นี้น่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วล่ะครับ
2: เท่าที่ฟังเสียงพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะครับที่ไปกิจกรรม Open House นะฮะ
1: ครับ
2: โอ้โหบางคนนี่ก็พูดซะแบบโหดีใจนะ
1: คือ
2: ลูกตัวเองอ่ะเมื่อก่อนอาจจะเกเรขี้ดื้ออะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
2: ไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยลูกจะขอสมัครเข้ามาเป็นทหารรับใช้ชาติแม่ตกใจนะแม่ตกใจ
1: เซอร์ไพรส์นะ
2: เป็นไปได้หรือเนี่ยแม่ยินดีบอกแม่ยินดีโอ้โหเวลาสมัครเข้ามานะฮะแม่แค่ฝึกในเบื้องต้นแค่นั้นนะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับ
1: ครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กำลังใจนะครับน้องๆทุกนายรวมไปถึงให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะเป็นห่วงเป็นใยนะครับในความเป็นอยู่ของลูกๆหลานๆนะครับที่เข้ามาอยู่ในกรมกองนะครับเชื่อว่าหลายท่านเองได้ไปเห็นความเป็นอยู่ในช่วงที่มีกิจกรรมOpen House นะครับก็คงจะคลายความกังวลใจได้เยอะนะครับบางท่านไม่มีโอกาสได้มาเยี่ยมแต่ว่าทางหน่วยเองก็ให้ติดต่อกับญาตินะครับผ่านวิดีโอทางไลน์เนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับให้ได้เห็นหน้าเห็นตากันนะครับก็คลายความกังวลใจเดี๋ยวถ้าฝึกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีวันหยุดยาวให้ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมนะครับไปสัมผัสบรรยากาศที่บ้านให้ญาติพี่น้องได้ชื่นชมนะครับในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะ
2: ครับนะฮะจากคนที่อาจจะนอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลานะฮะแต่ไม่ค่อยช่วยทางบ้านทำอะไรมากมายเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: เข้าสู่รั้วของทหารเสร็จนะฮะได้รับการฝึกในเรื่องของระเบียบวินัยนะฮะก็เวลากลับมาถึงบ้านนะก็จะเรียกว่าอุปนิสัยอะไรต่างๆนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับหลายคนก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำการทำงานบ้านมากขึ้นครับ
1: ครับที่เห็นชัดเจนก็น่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงนะครับของร่างกายกับหุ่นทรงที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับบางหน่วยเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมเป็นแอโรบิกนะฮะอย
2: ่
1: างเช่นกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่7เนี่ยแหมเป็นไวรัลเลยนะฮะกับคลิปวิดีโอในการเต้นแอโรบิกนะครับก็บอกว่านึกว่าเป็นสวนลุมนะนะที่แท้เป็นหน่วยฝึกทหารใหม่นะครับน้องๆก็สนุกสนานกันนะครับได้เห็นกิจกรรมที่เป็นการผ่อนคลายนะครับในช่วงเวลาของการฝึกทหารใหม่นี่นะฮะ
2: ก็ถือว่าได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยมีเสียงเพลงประกอบนะครับ
1: ใช่ครับหลายคนก็โพสต์บอกว่าไม่สมควรนะเอ๊ะ ทำไมถึงไม่สมควรไม่สมควรที่จะจัดหน่วยเดียวควรจะจัดทุกหน่วย
2: ครับ
1: เออน่าจะให้มีแบบทุกๆหน่วยน้องๆทหารใหม่ก็คงจะเพลิดเพลินมีความสุขนะฮะในการที่จะได้ออกกำลังกายบริหารร่างกายด้วยได้ความเพลิดเพลินไปด้วยเนี่ย
2: ครับโอ้จะได้เต้นออกนะเพราะช่วงฝึกนี่
1: ใช่ครับ
2: จะไม่ได้เต้นมากนะฮะ
1: ครับ
2: เพราะว่าอยู่ในกฎระเบียบวินัยต้องทำแบบพร้อมๆกัน
1: ครับ
2: ถ้าเราไม่พร้อมแต่คนอื่นพร้อมเนี่ยนะฮะเราก็จะอาจจะถูกมองนะฮะเล็กน้อยเดี๋ยวเพื่อนแซวเอานะครับก็ต้องพยายามปรับตัวเองนะครับหลายคนก็ปรับได้ครับคุณสุธี
1: ครับเมื่อวานนี้นะครับก็คงจะได้ทราบถึงเรื่องราวของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนนะครับ22พฤษภาคมนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยนะครับก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเรียกว่ายกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนะกองบัญชาการกองทัพบกก็จัดเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับนะครับมีพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาตลอดจนข้าราชการแล้วก็กำลังพลกองทัพบกร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของชาติไทยนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ได้รับการยอมรับไปถึงต่างแดนด้วยนะครับ
1: ครับองค์การยูเนสโก
2: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็เรียกว่าองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะครับในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วนะครับ2568นะฮะมีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยเฉพาะในด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนแล้วก็ความเสมอภาคทางเพศนะครับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ครับ
2: ครับถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกเลยนะครับที่มีผลงานนะแล้วยูเนสโกเนี่ยเขาก็ต้องมีการเข้ามาดูในเรื่องของประวัติแล้วก็ผลงานนะก่อนที่จะมีการประกาศนะครับ
1: ครับแล้วก็กิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็น้อมถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลนะครับในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กองทัพบกก็จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติครับ
2: ครับเป็นอุปสมบทหมู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็จัดที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับได้มีพิธีอุปสมบทไปเมื่อวานนี้นะครับวันศุกร์ที่22พฤษภาคมโดยมีผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกเป็นประธานนะครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่เป็นมงคลมากๆเลยนะครับ
1: ครับ
2: หน้ากองทัพบกก็ถือว่าเป็นนาคใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: ก่อนบวชเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ครั้งนี้เท่าไหร่นะ49นายใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็มากกว่าพระชนมพรรษา1ปีก็คือ1รูปเนี่ยนะครับก็คือ49นายเพราะปีนี้48พรรษาใช่ไหมครับ4รอบนะครับซึ่งก็มีกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะในช่วงแรกนั้นก็ศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายนะครับก่อนที่จะลาสิกขานะครับก็ไปปฏิบัติธรรมนะครับเพิ่มเติมนะครับ
2: ครับซึ่งกิจกรรมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินี้นะครับทางกองทัพบกก็จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีตลอดจนเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ
1: ครับก็ขออนุโมทนานะครับกับกำลังพลทุกนายก็มีหลายชั้นยศเลยนะครับที่มาอุปสมบทในครั้งนี้นะ
2: ครับทั้งหมด49นายนะครับ
1: ครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีซึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันสำคัญต่างๆนะครับของพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยนะครับกองทัพบกเองก็จัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้นอกเหนือจากกิจกรรมจิตอาสานะครับที่ทำมาอย่างต่อเนื่องเรียกว่าทำความดีด้วยหัวใจครับ
2: ครับในไหนก็พูดถึงเรื่องของการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็มีกิจกรรมดีๆครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: จากสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมนะที่เชิญชวนน้องๆนักเรียนนักศึกษาร่วมส่งผลงานประกวดเรียงความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมถ่ายทอดความรักความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านตัวอักษรและความคิดสร้างสรรค์ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตรในหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายนะครับป.4ถึงป.6ก็จะให้เขียนในหัวข้อพ่อหลวงทรงรักห่วงปวงประชาครับ
1: ครับส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม.1ถึงม.3นะครับหัวข้อราชันผู้ปกป้องแผ่นดินไทยครับ
2: ครับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.4ถึงม.6รวมไปถึงปวช.หัวข้อร่มฉัตรพระทรงชัยนะครับร่มฉัตรพระทรงชัยสร้างกองทัพไทยก้าวทันโลก
1: ครับ
2: ชิงทุนการศึกษารวมแล้ว 184,000 บาท
1: ครับ 184,000 บาทนะครับคณะกรรมการเนี่ยนะครับก็เป็นที่รู้จักกันนะครับที่จะมาตัดสินการประกวดในครั้งนี้เช่นอาจารย์พะเยาพัฒนพงษ์นะครับนักพูดวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับผู้มีผลงานดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทยกระทรวงศึกษาธิการมีท่านอาจารย์ดร.อภิชาติดำดีนักพูดนักเขียนนักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมความรู้สู่เยาวชนแล้วก็ยังมีอาจารย์สมชายหนองฮีครับนักพูดพิธีกรเจ้าของรายการทีวีนะครับเนี่ยเป็นคณะกรรมการ3ท่านนี้ถือว่าการันตีได้เลยนะครับ
2: ครับส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3สิงหาคม2569นะครับ
1: ครับส่งไปที่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับก็เอาเป็นว่าอีเมลแล้วกันนะ
2: ครับ
1: บอกเป็นอีเมลนะครับprinting แล้วก็ opsd@gmail.com ฮะ
2: ครับ
1: นะครับ
2: ขอให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมฮะเข้าไปดูได้นะ
1: ครับ
2: น่าจะเป็นเว็บไซต์ของเขาไหมฮะ
1: ลองพิมพ์ไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2: ก็น่าจะเจอใช่ไหมฮะ
1: ก็เจอนะครับหรือไม่ก็พิมพ์ค้นหาคำว่าประกวดเรียงความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมอย่างนี้ก็ได้
2: นะครับขึ้นแล้วนะครับ
1: ครับนะฮะ
2: ครับ
1: ก็เชิญชวนน้องๆนะครับจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับส่งไปถึงวันที่3ใช่ไหมครับจะประกาศในเดือนถัดไปก็คือวันที่14กันยายนครับ
2: ครับใครที่มีฝีมือทางด้านนี้นะฮะก็เริ่มบรรเลงได้เลยนะครับ
1: ครับการขีดการเขียนเนี่ยทุกวันนี้พูดถึงว่านักอ่านก็หายากนักเขียนยิ่งหายากไปใหญ่นะครับเขาบอกว่าจะหาข้อมูลได้นะครับจะให้ AI ช่วยคิดก็ได้แต่ไม่ใช่ลอกทั้งหมด
2: ครับ
1: นะถ้าลอกทั้งหมดนี่กรรมการบอกว่ารู้ว่าอันไหนเป็นข้อเขียนแบบ AI
2: ก็คือ AI เนี่ยเขาจะมีลักษณะการเขียนค่อนข้างที่จะเป็นแพทเทิร์นพอสมควรนะถ้าสังเกตดีๆนะคร
1: ับ ใช่ครับคณะกรรมการเขารู้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารู้ว่าเป็น AI ทั้งรุ่นเลยคือคัดลอกแล้ววางเลยเนี่ยนะก็อาจจะปัดตกไปนะครับแต่ถ้าคนไหนเขียนด้วยสำนวนภาษาที่สัมผัสได้ว่าเออเนี่ยน่าจะเป็นสำนวนของเด็กประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสัมผัสได้อย่างนั้นได้รับรางวัลนะ
2: ครับพิสูจน์ฝีมือกันได้นะครับตอนนี้เห็นข่าวจากต่างประเทศใช่ไหมวันที่คุณสุธีแชร์มาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ที่ประเทศสวีเดนเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เขาก็จะให้เด็กเนี่ยก็เลิกหน้าจอขณะที่เรียนนะฮะใช้พวกแท็บลงแท็บเล็ตอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
2: เขาจะให้สู่การเขียนการอ่านผ่านปากกาผ่านดินสอกันมากขึ้นเพราะเด็กจะได้มีสมาธิในการเรียนนะเขาก็คงจะพิสูจน์แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะแม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีนะเพื่อที่จะให้ทันการศึกษารวดเร็วว่องไวเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ช่วยให้เด็กเรียนดีขึ้นมานะครับ
1: ทำให้สมาธิสั้นใช่ไหมฮะ
2: ครับแล้วก็เรื่องของการอ่านเนี่ยก็อ่านไม่แตกด้วยการอ่านหนังสือไม่แตกก็คือว่าอ่านแล้วก็ไม่สามารถที่จะจับใจความได้นะครับ
1: ก็อาจจะกลับมาสู่แบบดั้งเดิมนะหมุนวนกลับมาที่เดิมก็คือการอ่านการเขียน แบบดั้งเดิมซึ่งมันก็คลาสสิกนะฮะแล้วก็มีประโยชน์อย่างยิ่งในการฝึกสมาธินะครับอันนี้ก็เชื่อว่าเด็กๆหลายคนที่ยังรักการอ่านอยู่ก็คงจะเข้าใจดีว่ามันมีผลต่อการเรียนการศึกษาอย่างไร
2: ครับการเขียนผ่านกระดาษเนี่ยนะช่วยได้เยอะเลยนะอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าลายมือเรานั้นที่แท้จริงเป็นอย่างไรนะครับ
1: ครับ
2: เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยนะ
1: ครับแล้วก็เป็นการทบทวนความจำได้เป็นอย่างดีนะ
2: ครับ
1: ตามหลักที่เขาเรียกว่าหัวใจนักปราชญ์เนี่ยนะครับก็ต้องมีสุจิปุลินะฮะก็คือฟังคิดถามเขียนนะครับถ้ามีครบทั้ง4ข้อเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีโอกาสได้เป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตได้นะครับฟังบางทีสมัยก่อนอาจจะฟังอย่างเดียวแต่สมัยปัจจุบันต้องใช้การอ่านนะฮะฟังด้วยอ่านด้วยฟังอ่านแล้วก็คิดถามแล้วก็เขียนคิดแล้วไม่เข้าใจสงสัยก็หาถามครูบาอาจารย์ถามจากอินเทอร์เน็ตถามจาก AI ก็แล้วแต่จะวิธีการที่จะหาคำตอบเนี่ยนะฮะพอได้รับคำตอบมาแล้วสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งก็คือการจดบันทึกนะฮะจะเป็นจดย่อๆโน้ตเอาไว้ก็ตามแต่มันช่วยในเรื่องของความจำได้เยอะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอ่านดูได้ครับคำตอบแล้วก็ผ่านตาไปมันจะหายไปอย่างรวดเร็ว
2: ครับ
1: นะครับแต่ถ้าไปจดสักหน่อยเนี่ยมันผ่านมือผ่านก็เรียกว่าอะไรประสาทสัมผัสตาก็ดูหูก็ฟังสมองก็คิดจิตใจจดจ่อมือก็เขียนด้วยนี่มันจะบันทึกไว้ในเมมโมรีได้นานกว่านะ
2: ใช่ครับเคยเข้าไปติดตามคนที่เรียนเก่งๆนะเมื่อก่อนเรียนไม่เก่งแต่ว่าปัจจุบันเรียนเก่งเนี่ยเขาทำยังไงหนึ่งในวิธีการนั้นก็คือว่าเวลาเขากลับจากโรงเรียนเนี่ยเขาจะต้องกลับมาจดในสิ่งที่ครูสอนแต่ว่าจดแบบที่เขาเข้าใจนะ
1: ครับ
2: มีการบันทึกนะฮะไม่ได้ลอกมาทั้งรุ่นนะถ้าลอกมาแสดงว่ายังไม่เข้าใจ
1: ครับ
2: จดช็อตเฉพาะที่เรามีความเข้าใจแล้วมันก็จะไม่ลืมครับเวลาใกล้สอบก็เอามาทบทวนได้ทบทวนอีกนิดหน่อยเนี่ย ก็ได้เลยนะครับ
1: คือถ้าก๊อปปี้แล้ววางเนี่ยนะฮะ
2: โอ
1: ้คือเอามา
2: ไม่ได้อะไรนะ
1: เอามาทั้งรุ่นเลยเนี่ยสมองมันก็ได้จำแค่ว่าไปขนอะไรมาเป็นก้อนๆ
2: อ
1: ่ะนะขนมาเป็นก้อนๆแล้วก็มาวางเอาไว้นะครับแต่ไม่ได้รู้รายละเอียดแล้วว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเหมือนกับสมองหรือความจำของคนเราเวลาเขียนเนี่ยมันเหมือนกับแยกแยะใช่ไหมฮะหยิบรายละเอียดแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างมาผ่านหูผ่านตามาหมดทุกอย่างเนี่ยมันจะทำให้ความทรงจำจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมเคยลองนะฮะเคยลองบอกถ้าเกิดว่าอยากจะได้ข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งนะไปค้นมาแล้วก็ปริ้นออกมาเป็นแผ่นๆมาเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็มั่นใจว่าเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังรู้สึกไม่มั่นใจว่ามันจะสามารถที่จะพูดถึงข้อมูลนั้นได้ในทันทีทันใดเว้นแต่ว่าอ่านและทำความเข้าใจทำความเข้าใจเสร็จแล้วไปลอกเขียนด้วยลายมือของเรานะครับ อย่างนั้นมั่นใจเลยนะฮะว่าพูดกี่ครั้งก็ยังคงเดิมนะครับเพราะมันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วนะฮะ
2: ครับนะฮะเราเข้าใจคนเดียวก็โอเคนะสิ่งที่เราเขียนเนี่ยนะเอาไว้ทบทวนในภายหลังได้เป็นอย่างดีครับ
1: ครับไปดูเรื่องราวข่าวทางจังหวัดชายแดนใต้กันสักหน่อยเมื่อเย็นวานนี้นะครับก็คงจะได้เห็นข่าวนะครับที่ว่าคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสายบุรีครับบาดเจ็บสาหัส1นายแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลนะครับเจ้าหน้าที่ก็ตอบโต้จนคนร้ายล่าถอยก็เร่งควบคุมพื้นที่เกิดเหตุนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ำๆนะครับ 18:40 น. 22พฤษภาคมเกิดเหตุที่จังหวัดปัตตานีนะครับ
2: อำ
1: เภอสายบุรีครับ
2: ครับ
1: ที่ตำบลตะปิ้งนะฮะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตก็คือ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราษฎร์นะครับนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ
2: ครับผู้ก่อเหตุก็หลบหนีใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: ทางกรมนภาค4ส่วนหน้าเขาก็บอกว่าให้ประชาชนช่วยด้วย
1: ใช่ครับ
2: ครับ
1: หากพบบุคคลต้องสงสัยหรือว่าเบาะแสที่อาจจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับสามารถที่จะแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมนภาค4ส่วนหน้าหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าสายด่วนนะครับจดไว้หน่อยนะครับ1341นะครับ4ตัวนะฮะ1341หรือว่าแจ้ง หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมการเฝ้าระวังและก็สร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไปครับ
2: ครับเอาละครับจากภาคใต้นะครับมาที่กองทัพภาคที่2กันนิดนึงนะครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: เห็นว่าทางกองทัพที่2เขามีการยกระดับเทคโนโลยีมอบโดรน54หน่วยฝึกทหารใหม่นะครับ
1: ครับ
2: ก็มีการมอบให้กับ54หน่วยฝึกทหารใหม่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนการขับเคลื่อนภารกิจของกองทัพนะครับซึ่งพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2ก็เป็นประธานในพิธีมอบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่กองทัพภาคที่2จำนวน54หน่วยฝึกนะฮะ108ลำด้วยกัน
1: ครับ
2: หน่วยละ2ลำนะฮะซึ่งก็มีผู้แทนจากแต่ละหน่วยเนี่ยเข้ารับมอบที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่2เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการฝึกอบรมแล้วก็เสริมสร้างทักษะทางเทคโนโลยีให้แก่กำลังพลนะครับ
1: ครับนี่นะฮะก็การยุทธในยุคใหม่ก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับที่เรียกกันว่าโดรนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีการฝึกนะครับทุกหน่วยในการรับมือนะครับในอาการปะทะหากจะเกิดขึ้นในครั้งต่อๆไปเนี่ย
2: ครับซึ่งคนรุ่นใหม่นะฮะน้องๆฐานกองประจำการนะเขาก็เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเขาถ้าคุณครูสอนแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวเขาก็ได้นะครับ
1: ครับ
2: เด็กรุ่นใหม่เก่งกันเยอะครับคุณสตีฮะ
1: ใช่ครับก็ถือว่าหัวไปนะเคยลงเล่นกงเล่นเกมมาก่อนนี่คล่องนะ
2: มือไวนะตาไวประสาทตาก็ไวนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: บินกันว่อนเลยในห้องสี่เหลี่ยมก็ยังทำกันได้เลยนะฮะ
1: ครับสถานการณ์ทางด้านชายแดนไทยกัมพูชาเป็นยังไงบ้างเห็นว่าวันก่อนนี่มีเสียงปืนดังขึ้น5นัดเนี่ยนะฮะ
2: ก่อกวนเช่นเคยใช่ไหมครับ
1: ครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับ21พฤษภาคมนะครับก็ได้รับรายงานนะครับจากกองร้อยทหารพรานที่2603กองกำลังสุรนารีขณะที่จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ในช่วงบ่ายๆนะครับกำลังพลได้ยินเสียงปืนประมาณจำนวน5นัดนะฮะดังมาจากทางทิศใต้ระยะทางประมาณ600เมตรซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาหลังจากนั้นกำลังพลก็ได้หยุดฟังแล้วก็ตรวจการอย่างละเอียดก็ไม่ปรากฏสิ่งผิดปกตินะครับจึงได้ปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจต่อไปเข้าใจว่าน่าจะเป็นการก่อกวนนะฮะ
2: แล้วก็การเสีย

0: พอมีเวลาไหมครับ
1: โอ้นี่น่าจะหมดใกล้จะหมดแล้วนะฮะก็เป็นวันหยุดนะครับที่หลายท่านหลายคนก็คงจะได้พักผ่อนกับครอบครัวหรือไม่ก็เดินทางไปทำธุระปะปังต่างๆในวันหยุดนะครับยังไงก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะครับมีเหตุใดๆเกิดขึ้นก็สามารถที่จะใช้ช่องทางในการแจ้งข่าวบอกข่าวโดยเฉพาะเบาะแสต่างๆที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไปนะครับ
0: ครับก็เรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนก็ระมัดระวังกันนิดนะฮะขับรถ
1: ครับ
0: ตามกฎนะฮะไม่ใช้ความเร็วมากเกินไปนะครับแล้วก็มีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางครับ
1: ครับข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆที่ออกมาในโลกออนไลน์ก็เหมือนเดิมเน้นย้ำกันเลย
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: ไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนท้องฟ้าก็ยังสดใสเสมอ
0: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop

0: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศฝรั่งเศสหารือรับมือวิกฤตพลังงานโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงหลังเหตุรถไฟพุ่งชนรถเมย์ดับ8ศพติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
4: นายกเยือนฝรั่งเศสหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศรับมือวิกฤตพลังงานโลกพบผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยยกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกและเตรียมพบหารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสพรรคประชาชนวิจารณ์รัฐบาลกระทำการมิบังควรกรณีองคมนตรีเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติขณะที่นายกตำหนิแรงพรรคประชาชนไม่มีวุฒิภาวะไม่รู้เรื่องการบริหารประเทศระบุองคมนตรีร่วมประชุมไม่ใช่การสั่งการแต่เป็นการนำเสนอผลงานตำรวจเร่งขยายผลคดีรถไฟชนรถเมย์สอบผู้บาดเจ็บแล้ว14รายพร้อมสอบเจ้าหน้าที่การรถไฟเพิ่มเผยวันเกิดเหตุไม่มีการประสานตำรวจเข้าจัดการจราจรขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพหลังเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถเมย์พบพื้นที่กรุงเทพมีจุดตัดรถไฟรวม58จุดเสี่ยงพบ19จุดเสี่ยงเป็นระดับสีแดงนายกพร้อมนโยบายผู้ว่าผู้การตำรวจ76จังหวัดหน่วยความมั่นคงทุกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมและความมั่นคงชายแดนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยอีกไม่นานจะมีปฏิบัติการปราบปรามนอมินีในหลายพื้นที่แต่พื้นที่ไหนบ้างขออุบไว้ก่อนกรมป่าไม้แจงปมสสภูเก็ตแฉอดีตวิทย์ข้าราชการเอื้อออกโฉนดหาดฟรีดอมเกาะกระดานยืนยันไล่ออกแล้วไม่มีการจ่ายบำนาญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งโอนคดีแก๊งตำรวจอุ้มชาวจีนสระแก้วให้ส่วนกลางพร้อมสั่งให้ออกจากราชการทันทีกองปราบคุมตัวอาจารย์ไพศาลเจ้าของลัทธินิมิตพิสดารฝากขังศาลอาญาค้านประกันตัวเหตุพฤติกรรมทำซ้ำซากหวั่นคุมคู่เหยื่อหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ของพรรคทำตามประชามติของประชาชนด้านชัยชนกยืนยันเนวินไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังปฏิพัฒน์แนะให้ครอบครัวชิดชอบมาร่างเองจะได้ไม่เสียเวลารัฐบาลสุภจีไม่กังวลศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านชี้รัฐบาลพยุงเศรษฐกิจโตต่อเนื่องชูไตรมาสที่4 GDP ขยับ 2.5% ทั้งที่ประมาณการไว้แค่ 0.3% ยืนยันหากหยุดทำปัญหาหมุนกลับแน่ครม.อนุมัติไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้เรือด่วนเจ้าพระยาแบกรับภาระราคาน้ำมันไม่ไหวปรับเพิ่มค่าโดยสารเรือทุกประเภท1บาทเริ่ม25พฤษภาคมปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยกกพ.เปิด4ข้อเสนอผู้ใช้ไฟฟ้า401หน่วยขึ้นไปจ่ายเพิ่มเฉลี่ย54สตางค์ถึง 1.03 บาทต่อหน่วยคาดเริ่มมีผลบังคับใช้รอบบินเดือนกรกฎาคมนี้กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าติดตามสถานการณ์ไวรัสอีโบลาตรวจสอบสังเกตอาการผู้เดินทางจากคองโกอูกันดาใกล้ชิดย้ำสายการบินต้องรับผิดชอบหากพบผู้โดยสารเสี่ยงแต่ยังให้เข้าประเทศจนเชื้อระบาดยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

การทหารสื่อสารกำหนดจัดงานวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสารครบรอบ102ปีประจำปี2569ในวันพุธที่27พฤษภาคม2569ณกรมการทหารสื่อสารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นประธานในพิธี102ปีแล้วที่พระวิริยะอุตสาหะของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินได้ก่อกำเนิดเหล่าทหารสื่อสารขึ้น102ปีแล้วที่เราได้ทำหน้าที่ในการรับใช้กองทัพบกประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอันเป็นที่รักยิ่งเราจะทำหน้าที่ต่อไปด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพของการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆ เยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพเจริญเทพพวงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้ค่ะเช้านี้เราก็เปิดเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายกันด้วยนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวคราวจากทางรัฐบาลนะคะเชิญชวนค่ะหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนนะคะจะตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนมิถุนายนก็คือเดือนหน้านะคะหรือไม่ก็ลองดาวน์โหลดนะคะพระฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์ของทางกรมประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของรับ google.com นะคะก็ลองดูนะคะว่าใครที่อยากจะได้เพราะว่าเป็นภาพสวยๆอะไรแบบนี้นะคะก็มาที่ข่าวๆของทางกองทัพบกค่ะก็มีการจัดเตรียมงานนะคะเป็นกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลด้วยค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาวันที่3มิถุนายน2569นะคะแล้วก็เรียกว่ากิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมให้กับทางกำลังพลของทางกองทัพบกด้วยนะคะครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลายด้วยค่ะก็มีการจัดกำหนดการนะคะเป็นกิจกรรมตรงนี้ก็ในช่วงของระหว่างวันที่19พฤษภาคมที่เพิ่งผ่านมาค่ะจนถึงวันที่5มิถุนายนที่วัดบวรนิเวศวิหารที่เขตพระนครกรุงเทพค่ะแล้วก็จะมีการเดินทางไปปฏิบัติธรรมกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีที่เขตคลองสำวาแล้วช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่4มิถุนายนนะคะก็จะมีการปฏิบัติกันตรงนี้นะคะส่วนในเรื่องของการลาสิกขาบทก็วันที่5มิถุนายนค่ะแล้วก็มีกำหนดการนะคะบอกว่ามีพิธีสำคัญก็เมื่อวันพระรหัสบดีที่ผ่านมานะคะวันที่21ค่ะมีพิธีการถวายตัวมีพิธีคลิปผมหน้ากันในช่วงของเวลา 14:00 นก็ที่อาคาร100ปีที่วัดบวรนิเวศที่เพิ่งจะผ่านมานี้เองนะคะแล้วก็ทางกองทัพบกมีการจัดกิจกรรมอื่นอีกมากมายค่ะเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะในส่วนกลางรวมถึงในส่วนภูมิภาคอีกด้วยก็มีพิธีถวายสักการะพิธีถวายพระพรชัยมงคลมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติที่วัดตานเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กิจกรรมบริจาคโลหิตมีพิธีนะคะการถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาสืบเนื่องในพระพุทธศาสนาตรงนี้ด้วยนะคะกองทัพบกก็เรียกว่าประชาชนก็เข้าร่วมกิจกรรมกันตรงนี้มากมายด้วยนะคะก็รู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในด้านของการจัดกิจกรรมตรงนี้ด้วยค่ะนี่ก็มาต่อกันที่ของทางกองทัพบกนะคะก็มีการจัดกิจกรรมตรงนี้เหมือนกันนะคะก็เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะเป็นการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเป็นการฟื้นฟูผืนป่าชายเลนสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนด้วยค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายนปี2569เช่นเดียวกันแล้วมีในด้านของกิจกรรมนะคะการดำเนินการตรงนี้ค่ะถือว่าเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายสมัชชาปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีทางกองทัพภาคที่2หรือว่าเป็นหน่วยงานหลักเลยนะคะในการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนได้มีการสนับสนุนตรงนี้กันแล้วก็มุ่งเน้นในด้านของเรียกว่าเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความมั่นคงตรงนี้แล้วก็มีการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานทางยุทธศาสตร์ด้วยเพื่อเขาเรียกว่าเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่ารวมถึงแหล่งน้ำและระบบนิเวศด้วยควบคู่กับการปลูกจิตฝังสำนึกสำหรับเขาเรียกว่าเป็นชุมชนให้มีการหวงแหนธรรมชาติต่อแล้วว่าเป็นการต่อยอดสู่การเรียกว่าเป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการสร้างรายได้แล้วก็
สร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชนในท้องถิ่นหรือว่าในระยะยาวด้วยถือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบการพัฒนาที่เชื่อมโยงความมั่นคงแล้วก็มีประโยชน์สุขสำหรับประชาชนเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมตรงนี้ด้วยนะคะเป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการที่นำเสนอกันด้วยค่ะทีนี้มาต่อกันในด้านของทางรัฐบาลอีกสักนิดนึงนะคะบอกว่ามีการคุมเข้มในด้านของน้องๆ นะคะเพราะว่าก็ในช่วงของ1หรือ2สัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมานะคะก็เรียกว่ามีปัญหาหรือไม่ก็ในเรื่องของรถรับส่งอะไรแบบนี้หรือไม่ก็เป็นรถไฟที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกันตรงนี้นะคะซึ่งรัฐบาลมีการคุมเข้มกันเรียกว่าในเรื่องของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศในช่วงของเปิดเทอมเน้นย้ำในด้านของการตรวจสภาพมีการพัฒนาข้อมูลขั้นพื้นฐานยกระดับมาตรฐานการเดินทางของน้องๆ นักเรียนเยาวชนด้วยค่ะแล้วก็เรียกว่าเป็นการลดความเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนนตรงนี้ตอนรับในช่วงของน้องๆเปิดเทอมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งทางกรมการขนส่งก็บอกว่าได้ร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดทำเรียกว่าเป็นข้อมูลรถรับส่งผ่านของทางเว็บไซต์เรียกว่าเป็นสกูลบัสเซฟตี้นะคะเขาบอกว่าเพื่อใช้ในการกำกับดูแลแล้วก็มีการพัฒนาระบบของรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยรวมทั้งส่งเสริมในด้านของรั้วเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เรารู้จักกันก็คือ GPS ที่แค่นี่เองนะคะในการติดตามหรือไม่ก็เป็นตำแหน่งการตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ด้วยรวมถึงในด้านของเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของความปลอดภัยในด้านของการเดินทางของน้องๆตรงนี้เข้าไปด้วยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะทางรัฐบาลบอกว่ามีการเดินหน้ายกระดับเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานผู้ที่ให้บริการรถรับส่งของน้องๆนักเรียนตรงนี้โดยเป็นการเพิ่มในด้านของเป็นการอบรมผู้ที่ขับขี่หรือไม่ก็ผู้ที่ประจำรถเกี่ยวข้องกับในด้านของการดูแลความปลอดภัยของน้องๆด้วยตลอดจนเรียกว่าเป็นการศึกษาหรือไม่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการกำหนดแนวทางป้ายทะเบียนเฉพาะสำหรับรถรับส่งนักเรียนโดยเฉพาะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการกำกับดูแลการเสริมสร้างเรียกว่าเป็นจุดสังเกตให้ผู้ที่ใช้รถเนี่ยนะคะใช้ถนนสามารถจะเรียกว่าเป็นการเพิ่มความระมัดระวังเมื่อเราขับขี่ในด้านของส่งน้องๆ นักเรียนตรงนี้เพิ่มเข้าไปอีกด้วยขณะเดียวกันก็มีการเรียกว่าเป็นการต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นพี่นะคะเรียกว่ารุ่นใหม่มีใบขับขี่ตรงนี้นะคะเป็นการปลูกฝังเรียกว่าเป็นวินัยจราจรหรือไม่ก็จิตสำนึกในด้านของความปลอดภัยสำหรับเยาวชนรวมถึงเป็นการส่งเสริมในด้านของการอบรมด้านของความรู้ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้ที่ขับขี่รถสาธารณะหรือไม่ก็รถบรรทุกเป็นการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนหรือว่าในแบบภาพรวมเป็นองค์รวมแบบนี้ซึ่งทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในด้านของการเดินทางสำหรับน้องๆเยาวชนโดยเฉพาะการเดินหน้าเป็นการยกระดับมาตรฐานรถรับส่งน้องๆ อย่างต่อเนื่องแล้วก็ผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นการเรียกว่าเป็นการสร้างระบบการเดินทางที่ปลอดภัยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้สำหรับผู้ปกครองทั่วประเทศด้วยในด้านของรถรับส่งน้องๆตรงนี้นะคะหรือว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ดูเรียบร้อยแล้วน้องๆขึ้นรถตรงนี้ก็จะมีในด้านของคนขับขี่ก็จะต้องดูในด้านของคำว่ากฎจราจรด้วยหรือไม่ก็จะเป็นใครก็ได้นะคะเป็นครูก็ถ้าน้องๆลงรถอะไรแบบนี้ก็จะต้องดูให้เรียบร้อยว่าลงหมดไหมอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็มาต่อกันอีกสักหนึ่งเรื่องนะคะก็ในด้านของการกู้ยืมเงินนะคะของน้องๆ นักศึกษาค่ะก็ทางกยศ.ตรงนี้บอกว่าในด้านของเป็นการเปิดระบบการกู้ยืมเงินรายใหม่นะคะยื่นความประสงค์กันในปี2569ค่ะก็เรียกว่านะคะซึ่งเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลหรือว่าเป็นการมุ่งเสริมสร้างในด้านของการศึกษาแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยเพื่อเป็นการพัฒนาแล้วก็มีการพัฒนาคนแล้วก็พัฒนาชาติด้วยโดยให้ความสำคัญในด้านของการเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชนไทยโดยเฉพาะกลุ่มของผู้ที่ขาดแคลนในด้านของทุนทรัพย์หรือไม่ก็ความสามารถในด้านของการศึกษาอย่างทั่วถึงกันผ่านกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือไม่ก็ที่เรารู้จักกันก็คือกยศ.นี้เองนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางรัฐบาลบอกว่าโดยทางกองทุนนะคะให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบ pre
approach ตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการคัดกรองน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่เรียกว่าเป็นผู้ที่กู้ยืมใหม่นะคะที่มีคุณสมบัติเรียกว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดด้วยโดยเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ก็เคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือไม่ก็กสศนี่เองหรือไม่ก็จะเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะคือว่ามีรายได้ต่อครัวเรือนใน1ปีนะคะ 360,000 บาทต่อปีค่ะแล้วก็มีการศึกษาในสาขาที่มีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาประเทศชาติตรงนี้หรือไม่ก็สาขาที่ทางกองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษเพื่อเป็นการดูแลแล้วก็ผู้ที่ขาดโอกาสตรงนี้โดยตรงหรือไม่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเนี่ยมากยิ่งขึ้นตรงนี้ด้วยนะคะทางนี้ค่ะน้องๆ นักเรียนนักศึกษาระดับของมัธยมศึกษาหรือไม่ก็อาชีวศึกษาเรียกว่าถ้ามีความประสงค์อยากจะกู้ยืมเงินนะคะเข้าระบบตรงนี้นะคะของพรีแอปพรูฟตรงนี้ก็ได้นะคะก็ตั้งแต่เมื่อวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่13มิถุนายนก็คือเดือนหน้าค่ะส่วนในระดับของอุดมศึกษาก็สามารถที่จะเข้าระบบตรงนี้ได้วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่13กรกฎาคมนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าหรือไม่ก็ลองเข้าไปดูกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ของStudent Loan นะคะเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตรงนี้ก็ลองดูนะคะว่าถ้าใครที่มีการผ่านคุณสมบัติกยศ.แล้วก็จะมีการอนุมัติให้ตรงนี้ให้กู้ยืมนะคะยื่นคำขอกู้ยืมเงินตรงนี้ต่อไปสำหรับผู้ที่กู้ยืมรายใหม่นะคะหรือไม่ก็รายเก่าตรงนี้เลื่อนชั้นปีสามารถนะคะยื่นคำขอตรงนี้เนี่ยเป็นแบบกู้ยืมได้ก็ตั้งแต่ช่วงของเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะก็สามารถที่จะยื่นได้นะคะเป็นรายเก่าที่เราเลื่อนชั้นเรียนอะไรแบบนี้ส่วนผู้ที่กู้ยืมเงินรายใหม่ก็จะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนที่ไหนมาก่อนหรือไม่ก็นะคะเคยกู้ยืมเงินหรือไม่ก็มีการเปลี่ยนสถานศึกษารวมถึงผู้ที่เคยกู้ยืมเงินมาก่อนหรือไม่ก็เปลี่ยนสถานศึกษาค่ะโดยมีการเตรียมความพร้อมนะคะในการเข้าระบบของ Pre-Approved ตรงนี้ก็เรียกว่าคือหลังจากที่นักศึกษานักเรียนนะคะกู้ยืมเงินตรงนี้รายใหม่มีการดำเนินการตรงนี้แล้วก็ผ่านในด้านของการอนุมัติให้มีการกู้ยืมเงินตรงนี้ระบบของ DSLก็เป็นการดำเนินการนะคะยื่นแบบคำขอต่อไปที่กยศ.ขออนุมัติให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอยืมกู้ยืมเงินตรงนี้เตรียมความพร้อมหรือไม่ก็เอกสารให้ครบถ้วนนะคะตามที่เขากำหนดก็ลองดูนะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะคะของ Student Loan ตรงนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะก็ลองดูนะคะว่าเราสามารถที่จะกู้ยืมเงินได้ไหมอยู่ในขั้นไหนอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็มีอีกหนึ่งเรื่องถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันนะคะท่านน้องมีการศึกษาแล้วนะคะมีการเรียนที่ดีอะไรแบบนี้อยากจะเขาเรียกว่าเป็นการหารายได้เสริมเพิ่มกันตรงนี้สามารถที่จะทำได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าทางรัฐบาลบอกว่าอยากจะเห็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมตรงนี้ไม่ใช่ที่เขาเรียกว่าเป็นเกมที่น้องๆเล่นแล้วก็ให้ความสนุกแต่ว่าเล่นอย่างไรให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีรายได้เข้ามาที่ตัวเองด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางรัฐบาลบอกว่ามีการเดินหน้านโยบายดันอีสปอร์ตเข้าสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นการเปลี่ยนเขาบอกว่าเกมให้เป็นเครื่องมือฝึกทักษะเสริมเงินนะคะเป็นการสร้างเงินสร้างอาชีพแล้วก็มีการคิดว่าเป็นการปั้นเด็กไทยสู่อุตสาหกรรมเสริมสร้างสรรค์ระดับโลกที่มีมูลค่ามหาศาลด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านะคะคือความคืบหน้าตรงนี้เรียกว่าเป็นนโยบายสำคัญในด้านของการศึกษาก็ว่าได้ซึ่งทางรัฐบาลโดยทางกระทรวงศึกษาธิการบอกว่ามีการเตรียมเดินหน้ายกระดับการเรียนของน้องๆไทยสู่อนาคตจะทำกันอย่างไรหรือว่าเป็นการดันผลักดันในด้านของ e-sport ตรงนี้เข้าสู่สถานศึกษาโดยทั่วประเทศอย่างเป็นระบบด้วยซึ่งเรียกว่าเป็นการนับก้าวสำคัญของการเตรียมเรียกว่าเป็นทุนมนุษย์ดิจิตอลตรงนี้รองรับในด้านของเศรษฐกิจยุคใหม่ค่ะแล้วก็เป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆต่อการศึกษาของไทยด้วยเป็นการเชื่อมโยงหรือว่าเป็นทักษะดิจิตอลความคิดสร้างสรรค์
นะคะตรงนี้ก็เกิดขึ้นด้วยแล้วก็เศรษฐกิจในอนาคตเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในด้านของระยะแรกนะคะจะมีการนำอีสปอร์ตเนี่ยตรงนี้เข้าชมรมน้องๆหลายๆคนก็คงจะอยู่ในชมรมนี้เหมือนกันก็คือ to be number 1ตรงนี้ในโรงเรียนทั่วประเทศก่อนนะคะอันนี้จะนำเข้าไปก่อนเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับน้องๆเยาวชนได้มีการฝึกฝนกันในสี่ด้านมีอะไรกันบ้างด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีตัวนี้ก็สำคัญการคิดวิเคราะห์ตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันการทำงานเป็นทีมนะคะการร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้ค่ะหรือไม่ก็เป็นการบริหารจัดการตนเองจะทำกันอย่างไรนะคะพร้อมกับมีการคัดเลือกหรือว่าเป็นตัวแทนสู่การแข่งขันระดับของโรงเรียนระดับชาติหรือไม่ก็ระดับนานาชาติต่อไปตรงนี้ด้วยค่ะจากนั้นก็จะมีการหรือว่าเป็นการต่อยอดหลักสูตรการเรียนรู้แบบเต็มรูปแบบนะคะในอนาคตตรงนี้ด้วยซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลเรียกว่าไม่ได้มองนะคะว่าอีสปอร์ตเนี่ยในมิติของความบันเทิงเท่านั้นแต่ว่ามองเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์มีมูลค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจนะคะสามารถที่จะเป็นการสร้างรายได้หรือไม่ก็สร้างอาชีพให้กับเยาวชนไทยของเราเนี่ยได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะซึ่งทางรัฐบาลก็มุ่งหวังนะคะว่าคือการเปลี่ยนแปลงในด้านของวิธีการเรียนตรงนี้ของเด็กไทยจากการเรียนเขาเรียกว่าเป็นบทท่องจำไปสู่การเรียนตรงนี้ก็คือมีการคิดด้วยมีการวิเคราะห์ด้วยแล้วยังมีในด้านของการใช้เทคโนโลยีหรือไม่ก็เป็นเครื่องมือสร้างศักยภาพเชื่อมั่นว่าเด็กไทยทุกคนมีศักยภาพตรงนี้นะคะไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันค่ะเพียงแค่เป็นการเปิดเวทีเปิดโอกาสให้น้องๆหรือไม่ก็เป็นการเปิดเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับเด็กไทยพร้อมที่จะมีการแข่งขันในทุกสนามของโลกที่มีการเกิดขึ้นตรงนี้นะคะไม่ใช่แค่ว่าเราเล่นกันและเป็นเกมที่สนุกสำหรับเพื่อน

0: นี้นะคะก็มีข้อมูลดีๆมานำเสนอเหมือนกันนะคะจากน้องฟ้าใหม่ค่ะนะคะบอกว่าเป็นข้อมูลที่บอกว่าอยากจะเรียนเสริมเพิ่มความรู้ตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะน้องฟ้าใหม่มีคำแนะนำให้ตรงนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับผมสุภชาติพันธุมณี
2: และหนูนางสาวแทรุไทยพันธุมณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะตอนนี้ก็ถือว่าหนูเนี่ยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างเต็มตัวแล้วล่ะค่ะพ่ออ
1: ืมนั่นสินะวันก่อนฟ้าใหม่ไปสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงหลังจากที่เป็นนักศึกษาพรีดีกรีมา3ปีแล้วเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิลูกว่าขั้นตอนต่างๆนี่เขาต้องทำยังไงกันบ้างอ่ะ
2: อย่างที่หนูเคยเล่ามาในรายการบ้างแล้วนะคะว่าหนูเนี่ยเป็นนักศึกษาพรีดีกรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรียนมาตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แล้วจนตอนนี้นะคะก็จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6มาก็ต้องไปขอทำเรื่องลาออกจากการเป็นนักศึกษาพรีดีกรีแล้วมาสมัครใหม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
1: เรื่องการเทียบโอนหน่วยกิตเนี่ยตอนที่เราเรียนพรีดีกรีเขาให้ทำยังไงบ้างนะลูก
2: ตอนนี้นะคะหนูเรียนอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษค่ะเก็บหน่วยกิตได้54หน่วยกิตแล้วค่ะก็ต้องทำเรื่องเทียบโอนหน่วยกิตซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายนะคะหน่วยกิตละ50บาทซึ่งก็ได้ทำเรื่องเทียบโอนแล้วค่ะแต่ปรากฏว่าโรงเรียนซัมเมอร์ไว้แล้วยังสอบไม่เสร็จนะคะจึงต้องรอผลสอบของซัมเมอร์ก่อนค่ะแล้วจึงไปทำเรื่องเทียบโอนหน่วยกิตอีกทีนึงค่ะ
1: การเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงยากไหมลูกเพื่อนๆที่เขาอยากจะเรียนแบบหนูเนี่ยเขาต้องทำยังไงกันบ้างอ่ะ
2: ถือว่าไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายค่ะพ่อเพื่อนๆสามารถเรียนได้โดยใช้วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะวิธีการเรียนนะคะก็คือเรียนคลิปย้อนหลังนะคะที่อาจารย์สอนค่ะบางทีก็ซื้อหนังสือจากทางคณะรวมไปถึงหนังสือแนวข้อสอบด้วยค่ะก็ค่อยๆอ่านค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆล่ะค่ะพ
1: ่
2: อ
1: แล้วมีวิชาที่ยากๆแล้วก็สอบไม่ผ่านไหมแล้วก็จะใช้วิธีเรียนยังไงอ่ะถึงจะสอบให้ผ่านนะลูก
2: วิชาที่ยากๆนะคะมีอย่างแน่นอนค่ะซึ่งสอบไม่ผ่านนะคะสำหรับหนูในรั้วรามคำแหงถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยค่ะแต่ก็ไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะลงใหม่ได้ตรงไหนที่ไม่เข้าใจนะคะก็จะหาเอกสารการสอนหรือคลิปย้อนหลังเพิ่มเติมมาทบทวนอีกครั้งนึงค่ะเพราะสำหรับหนูแล้วนะคะส่วนใหญ่ในการลงสมัครเรียนใหม่ในครั้งที่2ก็มักที่จะผ่านค่ะพ่อ
1: รามคำแหงเนี่ยนะครับเป็นตลาดวิชานักเรียนมัธยมปลายสามารถเรียนพรีดีกรีได้หรือว่าบุคคลทั่วไปก็สามารถที่จะมาสมัครเรียนที่รามคำแหงกันได้นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ใช่ไหมลูก
2: ใช่แล้วล่ะค่ะพ่อสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะอยากจะมาสมัครและลงทะเบียนค่ะตอนนี้นะคะระบบรับสมัครออนไลน์ยังคงเปิดให้สมัครอยู่ตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่28มิถุนายนและถ้าอยากไปสมัครและลงทะเบียนที่ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากก็สามารถไปได้ค่ะในช่วงวันที่24ถึง28มิถุนายนจากนั้น29มิถุนายนก็จะประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่รามคำแหง2วิทยาเขตบางนาและเริ่มบรรยายในชั้นเรียนวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะ
1: ซึ่งถ้าต้องการเรียนนะครับก็ไปสมัครกันได้ไม่ว่าจะเรียนปริญญาใบเดียวที่รามคำแหงหรือปริญญาใบที่2แบบฟ้าใหม่เนี่ยก็คุ้มค่าสำหรับการพัฒนาตัวเองด้านการศึกษาทั้งนั้นนะครับ
2: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนพ่อลูกต้องขอตัวลาไปก่อนหนูแทนฤทัยพันธุมณี
1: ผมสุภชาติพันธุมณีขอลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องฟ้าใหม่แทนฤทัยพันธุมณีแล้วก็คุณพ่อด้วยนะคะก็รู้ว่าเป็นข้อมูลดีๆนะคะสำหรับน้องๆอยากจะศึกษาเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ด้วยนะคะและค่ะช่วงนี้นะคะเราพักข่าวคราวกันสักครู่ค่ะเล่าสู่กันฟังตรงนี้นะคะก็เป็นเรื่องของสุขภาพค่ะรู้จักกับอีโบลาเรียกว่าเป็นเชื้อที่มีการแพร่ระบาดกันตรงนี้แล้วก็การป้องกันนี้จะทำกันอย่างไรนะคะเพราะว่าในช่วงของการระบาดตรงนี้แล้วก็น้องๆเปิดเทอมกันด้วยนะคะก็ทำความรู้จักกันตรงนี้สักนิดนึงมีการเตรียมตัวรับมือกันการป้องกันตัวเองนี่จะทำกันอย่างไรคือเชื้ออีโบลาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ลองนึกถึงภาพเจ้าไวรัสตัวร้ายที่ชื่อว่าอีโบลานะคะมันคือไวรัสที่มีความเขาเรียกว่ารุนแรงสูงมากซึ่งต้นตอนะคะก็มักจะเกิดจากสัตว์ป่าก็ ที่เราได้ทราบข่าวกันก็คือค้างคาวกินผลไม้นี่เองแล้วมันทำงานกันอย่างไร

เมื่อคนเนี่ยไปสัมผัสเขาเรียกว่าเป็นเลือดหรือไม่ก็เป็นสารคัดหลั่งของเจ้าสัตว์ค้างคาวตัวนี้ที่มีการติดเชื้อนะคะเข้าสู่ในด้านของร่างกายหรือไม่ก็ไปรบกวนระบบแข็งตัวของเลือดตรงนี้มีอันตรายเหมือนกันนะคะจุดสำคัญที่จะต้องรู้จักกับอีโบลาคือมันไม่แพร่กระจายในอากาศแต่ว่านะคะไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าการหายใจเนี่ยมันเหมือนกับเป็นหวัดทั่วไปสบายใจได้เพราะว่ามันอาจจะไม่แปรปรวนตรงนี้นะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ลองสังเกตอาการก่อนที่จะสายเกินไปนะคะเพราะว่าเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้มีการฟักตัวอยู่ประมาณสัก2หรือถึง21วันนะคะ2สัปดาห์เลยก็ว่าได้พอเริ่มที่จะมีอาการแล้วนะคะร่างกายจะมีการส่งสัญญาณว่าทันทีเนี่ยมันเริ่มต้นจากระยะเริ่มต้นนี้ก็คือว่าจะมีไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวปวดตามกล้ามเนื้อรู้สึกว่ามันอ่อนเพลียเหมือนกับเราเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะตัวร้ายแบบนี้แล้วก็ส่วนระยะที่รุนแรงก็เหมือนกับมีอาการที่มันหนักขึ้นเริ่มมีอาการเขาบอกว่าอาจจะมีอาเจียนด้วยท้องเสียนะคะแล้วก็ที่น่ากังวลที่สุดก็คือว่าเป็นภาวะของเลือดออกค่ะตามส่วนร่างกายไม่ว่าจะเป็นในด้านของเลือดกำดาวไหลเป็นจุดที่เลือดออกใต้ผิวหนังเพราะว่าร่างกายอาจจะเสียในด้านของระบบการป้องกันตัวเองไปแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเกราะป้องกันตรงนี้จะทำอย่างไรให้เราปลอดภัยตรงนี้น้องๆก็ลองฟังดูก็แล้วกันนะคะว่าไวรัสที่มันน่ากลัวแบบนี้แต่เราก็มีวิธีที่เป็นการป้องกันแบบง่ายๆนะคะว่าวัคซีนก็คือเป็นฮีโร่ที่สำคัญตรงนี้เพราะว่าปัจจุบันนะคะเจ้าวัคซีนเขาเรียกว่าเวโบเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะช่วยในการป้องกันได้ดีมากโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ก็บุคลากรทางการแพทย์ก็สามารถที่จะรับกันตรงนี้ได้งดในด้านของสุ่มเสี่ยงการสัมผัสนะคะหลีกเลี่ยงในด้านของสารคัดหลั่งตรงนี้หรือไม่ก็เลือดหรือไม่ก็เป็นสิ่งของที่บางคนอาจจะป่วยในครอบครัวนะคะหลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกันตรงนี้หรือไม่ก็เราเดินป่านะคะในช่วงของเสาร์อาทิตย์อยากจะไปท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ก็มีสัตว์ป่าอะไรก็เลี่ยงก็แล้วกันนะคะแล้วที่สำคัญนะคะกลับมาบ้านอาบน้ำนะคะล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดในนี้เรียกว่าเป็นกฎเหล็กง่ายๆล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำหรือไม่ก็สบู่เป็นวิธีที่ทรงพลังที่สุดในด้านของการฆ่าเชื้อเลยก็ว่าได้แล้วก็ความปลอดภัยของทุกคนนะคะหากว่าเราดูแลผู้ป่วยหรือไม่ก็เป็นการจัดการในด้านของถ้ามีผู้ที่เสียชีวิตนะคะต้องให้ผู้ที่เชี่ยวชาญเนี่ยสวมชุดที่เรารู้จักกันก็คือ PPE ตรงนี้เป็นชุดการป้องกันในด้านของการดำเนินการตรงนี้ด้วยเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตรงนี้เป็นอะไรที่ดีที่สุดค่ะคือสรุปง่ายๆนะคะจำได้คือเราไม่สัมผัสหลีกเลี่ยงสัตว์ป่าล้างมืออย่างสม่ำเสมอแค่นี้ก็ห่างไกลอีโบลาแล้วนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าสุขภาพดีๆเริ่มต้นกันที่เราเข้าใจแล้วก็ดูแลในด้านของสุขภาพของเราให้ดีก็แล้วกันนะคะหรือว่าเป็นการป้องกันว่าเรามีไข้ไหมเริ่มต้นกันแบบไหนหายใจเราสัมผัสอะไรแบบนี้ไหมนะคะก็ลองดูก็แล้วกันว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นการป้องกันในด้านของการรักษาสุขภาพที่ดีก็แล้วกันค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: รู้ไหมคะพลาสติกที่เราใช้ทุกวันถ้าแยกถูกประเภทก็กลับมาใช้ใหม่ได้อีกนะเบอร์1 PET ใช้กับขวดน้ำดื่มขวดน้ำอัดลมรีไซเคิลง่ายมากค่ะเบอร์2 HDPE อย่างขวดแชมพูหรือขวดน้ำยาซักผ้าต้องล้างก่อนทิ้งนะคะเบอร์3 PVC ใช้กับท่อน้ำและสายไฟส่วนเบอร์4 LDPE คือถุงพลาสติกและฟิล์มห่อสินค้านั่นเองค่ะเบอร์5 PP ใช้กับภาชนะอาหารส่วนเบอร์6 PS คือโฟมและช้อนซ่อมพลาสติกค่ะเบอร์7คือพลาสติกอื่นๆอย่างเคสมือถือหรือชิ้นส่วนรถยนต์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ค่ะแยกก่อนทิ้งรีไซเคิลให้ถูกประเภทเพื่อโลกสะอาดสมดุลและยั่งยืนไปด้วยกันนะคะรู้ไหมคะว่าหนูอาจเป็นพาหะของโรคร้ายแรงถึงชีวิตได้นั่นคือไวรัสฮันตาไวรัสฮันตาเป็นเชื้อจากสัตว์ฟันแทะติดต่อสู่คนผ่านมูลปัสสาวะหรือฝุ่นที่ปนเปื้อนเชื้อค่ะผู้ป่วยจะเริ่มจากไข้สูงปวดกล้ามเนื้อและอาจรุนแรงถึงปอดบวมน้ำหรือไตวายเฉียบพลันได้ความเสี่ยงมักเกิดในพื้นที่มีหนูอาศัยเช่นกระท่อมเก่าโรงนาหรือที่ปิดทิ้งไว้นานป้องกันได้ง่ายๆค่ะเก็บอาหารให้มิดชิดทำความสะอาดอย่างถูกวิธีและหลีกเลี่ยงการสูดฝุ่นที่อาจปนเปื้อนเชื้อหากมีไข้หรือหายใจลำบากภายใน45วันหลังเดินทางต้องรีบพบแพทย์ทันทีนะคะหลีกเลี่ยงหนูลดความเสี่ยงเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยของคุณนะคะ
1: กลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วค่ะเจ้าหญิงตาทิพย์จะมองเห็นอะไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: นิทานแสงดาว
3: เจ้าหญิงตาทิพย์
4: ดินแดนอันไกลโพ้นยังมีเจ้าหญิงผู้เย่อหยิ่งอยู่องค์หนึ่งเธอมีกระจกวิเศษ12บานที่สามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ได้ใครๆจึงพากันเรียกเธอว่าเจ้าหญิงตาทิพย์การละเล่นอย่างหนึ่งที่เจ้าหญิงโปรดปรานคือการเล่นซ่อนหาโดยถ้าหากชายใดสามารถหลบให้พ้นจากสายตาของเจ้าหญิงได้ชายผู้นั้นคือหนุ่มผู้โชคดีที่จะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงแสนสวยแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เคยมีใครหนีพ้นจากอำนาจวิเศษของกระจกทั้ง12บานได้เลย
5: ถวายบังคมพระยาค่ะเจ้าหญิงตาทิพย์ผู้เรอโฉมหม่อมฉันคือชายหนุ่มพเนจรที่ต้องการเข้าแข่งขันเกมเล่นซ่อนหาของเจ้าหญิงพระยาค่ะ
6: แน่ใจแล้วเหรอว่าเจ้าน่ะมีความสามารถกว่ากระจกวิเศษทั้ง12บาน
5: อย่างนี้เจ้าหญิงก็ต้องพิสูจน์สิพยาค่ะว่าหม่อมฉันน่ะจะทำได้จริงหรือไม่อ้าวไม่ลองก็ไม่รู้นะพยาค่ะ
6: ตกลงงั้นอีก2วันการแข่งขันระหว่างเจ้าและข้าจะเริ่มขึ้นวันเนี้ยเจ้าหนุ่มพเนจรจะกลับบ้านไปได้ละ
5: เดี๋ยวสิพยาค่ะหม่อมฉันมีเรื่องนึงที่จะขอร้องเจ้าหญิงคือว่าไหนๆหม่อมฉันก็เป็นชายหนุ่มผู้เข้าแข่งขันคนที่100แล้วเจ้าหญิงก็น่าจะให้สิทธิพิเศษกับหม่อมฉันบ้างให้โอกาสหม่อมฉันสัก3ครั้งได้ไหมพะยะค่ะ
6: เอาเถอะข้าให้ตามที่เจ้าขอก็แล้วกันเพราะว่าถึงยังไงเจ้าก็คงจะไม่มีทางรอดพ้นสายตากระจกวิเศษไปได้หรอกคงไม่มีอะไรอีกแล้วนะอีก2วันเราเจอกัน
4: จอนพยายามค้นหาที่หลบซ่อนที่ลึกลับและซับซ้อนเพื่อให้รอดพ้นจากอำนาจพิเศษของกระจกทั้ง12บานระหว่างการค้นหานั่นเองชายหนุ่มก็พบกับอีกาตัวอ้วนจำม่ำตัวหนึ่งในกลางป่าเขาจึงง้างคันธนูหมายจะสังหารอีกาตัวนั้นซะทันใดนั้นเองอีกาก็หันมาเห็นเข้าพอดี
7: จะมีประโยชน์กับท่านก็ได้ข้ามีลูกที่ต้องเลี้ยงดูอีกตั้ง4ตัวถ้าข้าตายไปแล้วพวกเขาจะเป็นยังไง
5: เฮ้ยเอาเถอะ ้าหยุดร้องไห้ได้แล้วข้าไม่ยิงเจ้าแล้วล่ะเจ้ากาตัวดำ
7: ๆขอบใจจ้าท่านช่างใจดีจริงๆถ้าวันหน้าท่านมีเรื่องใดที่ข้าพอจะช่วยท่านได้บอกข้ามาเลยนะข้ายินดีจะช่วยเหลือท่านทุกอย่างข้าต้องไปก่อนแล้วนะลาก่อน
4: หลังจากอีกาบินจากไปแล้วชายหนุ่มจึงเดินต่อไปในป่าลึกเพื่อหาที่หลบซ่อนจนกระทั่งมาถึงบึงแห่งหนึ่ง
5: สวัสดีคุณประวานเสียงหวานวันเนี้ยเจ้าคงต้องการมาเป็นอาหารของข้าแล้วล่ะคงอร่อยน่าดูเลย
8: โธ่อย่ายิงธนูใส่ปลาผู้น่ารักอย่างข้าเลยนะท่านปล่อยข้าและลูกไปเถอะตัวข้าใหญ่เกินไปท่านกินไม่หมดหรอกนะปล่อยข้าไปเถิดชายหนุ่มผู้ใจบุญ
5: นั่นสินะเอาเถอะเชิญพวกเจ้าร้องรำทำเพลงกันตามสบายข้าไม่อยากยิงพวกเจ้าแล้วล่ะเพราะการทำร้ายผู้อื่นน่ะไม่ใช่สิ่งดีมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเลยเฮ้อเห็นทีข้าต้องค้นหาที่ซ่อนตัวต่อไปแล้วล่ะลาก่อนนะเราอาจจะได้เจอกันอีก
8: ลาก่อนจ้าแล้ววันหลังมาฟังเพลงปลาทูของข้าอีกนะพ่อหนุ่มน้อยใจดี
4: ชายหนุ่มยังคงเดินเข้าไปในป่าลึกเข้าไปเรื่อยๆเพื่อสอบหาที่หลบซ่อนให้รอดพ้นจากอำนาจพิเศษของกระจกในครอบครองของเจ้าหญิงตาทิพย์และแล้วชายหนุ่มก็พบกับสุนัขจิ้งจอกขาขยกขยเอกตัวหนึ่งเข้าโดยบังเอิญ
9: หยุดหยุดก่อนข้าไม่ทำร้ายเจ้าหรอกนะไม่ต้องเตรียมยิงธนูใส่ข้าหรอกโถข้าได้รับบาดเจ็บมาจะมีปัญญาอะไรมาวิ่งไล่ตามท่านล่ะและที่สำคัญนะข้าก็เป็นสุนัขจิ้งจอกที่แสนดีข้าไม่เคยทำร้ายใครมาก่อน
5: หน้าตาเจ้าก็ดูซื่อๆนะเอาล่ะข้าเชื่อเจ้าไหนล่ะที่เจ้าว่าจะได้รับบาดเจ็บอะที่เท้าใช่ไหมส่งเท้าเจ้ามาให้ดูสิข้าจะเอาหนามที่ตำเอาออกให
9: ้อ๋อท่านช่างเป็นชายหนุ่มที่ใจบุญซะจริงๆข้าจะไม่มีวันลืมบุญคุณของท่านรับรองด้วยเกียรติของลูกเสือเอ้ยลูกสุนัขจิ้งจอกวันใดที่ท่านเดือดร้อนข้าจะมาช่วยทันทีแต่ตอนนี้นะท่านช่วยข้าก่อนนะอย่าดึงหนามแรงนะข้าเจ็บโอ้ยเบาๆหน่อยสิท่านโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ
4: หลังจากชายหนุ่มดึงหนามออกจากเท้าของสุนัขจิ้งจอกแล้วมันก็กล่าวคำขอบคุณแล้ววิ่งลับหายเข้าไปในป่าลึกส่วนชายหนุ่มก็ยังคงหาที่หลบซ่อนไม่ได้จนกระทั่งวันแข่งขันมาถึง
5: จะซ่อนที่ไหนดีนะนี่ก็จะเที่ยงแล้วอ่ะใกล้เวลาที่เจ้าหญิงตาทิพย์จะเริ่มค้นหาข้าแล้วด้วยคิดออกสักที
7: กากาแม่เดินคิดอะไรอยู่ในป่าจ้าพ่อหนุ่มใจบุญ
5: อ๋อเจ้าอีกาตัวอ้วนจ้ำม่ำเมื่อวันก่อนนั่นเองคือว่าข้าไม่รู้จะไปซ่อนที่ไหนดีให้พ้นจากสายตาของเจ้าหญิงตาทิพย์อ่ะ
7: ที่ไหนดีนะที่ไหนใช่แล้วข้านึกออกแล้วท่านรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวข้าจะกลับมาพร้อมกับที่ซ่อนของท่าน

0: จ้าอีกาผ่าไข่ออกเป็นสองซี่แล้วร่ายมนต์ให้ชายหนุ่มเหลือตัวกระจิตริดแล้วสั่งให้ชายหนุ่มเข้าไปซ่อนในไข่หลังจากนั้นก็จัดแจงใช้เข็มกับด้ายเย็บเปลือกไข่ให้สนิทเหมือนเดิมพร้อมทั้งนั่งลงทับไข่ฟองนั้นไว้
1: หนุ่มพเนจรนั้นไปซ่อนอยู่ที่ไหนกันเนี่ยดูกระจกวิเศษมาตั้ง10บานก็ยังไม่พบเลยหรือว่าคราวนี้ข้าจะต้องแพ้จริงๆไม่สิข้ายังมีกระจกวิเศษอีกตั้ง2บานกระจกบานที่11จ๋าช่วยดูหน่อยสิว่าชายพเนจรซ่อนอยู่ที่ไหนโอมเพียงที่แท้เจ้าก็หลบอยู่ในไข่อีกานั่นเองอะทหารไปจับชายหนุ่มผู้นี้มาเดี๋ยวนี้
2: เพราะอย่าค่ะ
0: ในที่สุดเจ้าหญิงตาทิพย์ก็เป็นฝ่ายชนะในการแข่งขันครั้งแรกแต่ชายหนุ่มก็ยังไม่ย่อท้อเช้าวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มก็ออกเดินทางหาแหล่งที่ซ่อนแหล่งที่สองในป่าลึกจนกระทั่งเดินมาถึงบึงของตาวานสองแม่ลูก
2: เจ้าประวานเพื่อนยากเจ้าอยู่ที่ไหนอ่ะยูฮูที่จริงแล้วอ่ะข้าจะมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน่อยคือว่าเจ้าพอจะมีที่หลบซ่อนที่มิดชิดบ้างไหมที่ที่เจ้าหญิงตาทิพย์ไม่สามารถมองเห็นข้าในกระจกวิเศษได
3: ้
2: อ
3: ่
2: ะ
3: แม่ถ้าเป็นเรื่องนี้แล้วก็พอจะคุยกันได้ที่ไหนดีนะคิดออกแล้วท่านก็มาแอบในพุงของข้าสิรับรองเจ้าหญิงต้องนึกไม่ถึงแน่ๆว่าท่านจะมาว่ายน้ำเล่นในพุงปลาวาฬใช่ไหมใช่ไหม
2: ใช
0: ่ว่าแล้วเจ้าปลาวาฬยักษ์ก็กลืนชายหนุ่มลงไปในท้องของมันแล้วว่ายกลับไปที่ก้นทะเลตามเดิมฝ่ายเจ้าหญิงมองหาชายหนุ่มจากกระจกวิเศษบานแรกจนถึงบานที่12จึงพบว่าที่แท้ชายหนุ่มซ่อนอยู่ที่พุงปลาวาฬเจ้าหญิงตาทิพย์จึงสั่งให้ทหารไปจับตัวชายหนุ่มกลับมาที่พระราชวัง
1: แหมจะแพ้ข้าตั้ง2ครั้ง2คราวไงยอมแพ้ข้าหรือยังล่ะเจ้าหนุ่มพเนจร
2: ยังหรอกพะยะค่ะโอกาสของหม่อมฉันยังเหลืออีกตั้งครั้งหนึ่งคราวนี้เจ้าหญิงอาจจะหาหม่อมฉันไม่พบก็ได
0: ้และแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นก็มาถึงชายหนุ่มออกเดินทางหาที่ซ่อนตัวครั้งที่3ระหว่างทางนั้นเองชายหนุ่มก็พบกับเจ้าสุนัขจิ้งจอกขาขยโยขยเยก
4: ข้าเชื่อแล้วเหรอว่าโรคมันกลมจริงๆเจอกันอีกแล้วนะพ่อหนุ่มน้อยใจบุญ
2: นั่นสินะเออขาท่านหายขยกขยเยกแล้วหรือเจ้าหมาจิ้งจอกเพื่อนรัก
4: แหมก็เป็นเพราะความช่วยเหลือของท่านนั่นแหละเอใบหน้าท่านดูเศร้าหมองจังเลยนะมีเรื่องกุ้มอะไรหรือเปล่าสุนัขจิ้งจอกอย่างข้านะพอจะช่วยได้บ้างไหม
2: คืองี้ข้าไม่รู้จะไปหลบซ่อนที่ไหนดีอะที่เจ้าหญิงตาทิพย์มองข้าไม่เห็นน่ะ
4: มีอยู่วิธีนึงตามข้ามาสิพ่อหนุ่มน้อย
2: รอข้าด้วย
4: นี่ไงวิธีของข้า
2: เจ้าจะให้ข้าหลบในบ่อน้ำนี่นะหรือขนาดข้าซ่อนในไข่อีกาในพุงปลาวาฬเจ้าหญิงยังหาข้าพบเลยแล้วรับภาษาอะไรกับบ่อน้ำเก่าๆกลางป่านี่ล่ะ
4: อ
2: ้
4: าวท่านอย่าเพิ่งดูถูกความมหัศจรรย์ของบ่อน้ำดีเชียวนะถ้าไม่เชื่อท่านคอยดู
0: แล้วเมื่อเจ้าสุนัขจิ้งจอกกลับขึ้นมาจากบ่อน้ำมันกลับกลายร่างเป็นมนุษย์ชายหนุ่มเห็นดังนั้นจึงกระโดดลงไปบ้างและเมื่อชายหนุ่มกลับขึ้นมาอีกครั้งเขากลายเป็นลูกแมวน้อยไปเสียแล้วเจ้าสุนัขจิ้งจอกได้ปลอมตัวเป็นพ่อค้าสัตว์ และนำชายหนุ่มในร่างของลูกแมวไปถวายให้เจ้าหญิงซึ่งเจ้าหญิงชอบเจ้าลูกแมวน้อยเป็นอย่างมาก
5: พอเจ้าหญิงมองไปที่กระจกวิเศษท่านก็รีบกระโดดกระดึบกระดึบไปซ่อนที่ผมเปียกของเจ้าหญิงเลยนะ
1: เอ๊ะนั่นท่านทำอะไรกับลูกแมวของข้าน่ะท่านพ่อค้าศาสตร์เหมือนกับว่ากำลังกระซิบอะไรสักอย่าง
5: อ๋อหม่อมฉันเพียงจะจูบอำลาเจ้าแมวเหมียวเท่านั้นเองน่ะเห็นนี่หม่อมฉันจะต้องทูลลาละพะยะค่ะ
0: หลังจากสุนัขจิ้งจอกในคราบของพ่อค้าสัตว์ได้จากไปแล้วเจ้าหญิงตาทิพย์ก็เริ่มค้นหาชายหนุ่มด้วยกระจกวิเศษทั้ง12บานชายหนุ่มเห็นดังนั้นจึงรีบกระโดดเข้าไปซ่อนยังผมเปียของเจ้าหญิงตามคำแนะนำของสุนัขจิ้งจอกไม่ว่าจะมองจากกระจกบานใดเจ้าหญิงก็หาชายหนุ่มไม่พบเจ้าหญิงโกรธมากจึงทุบกระจกวิเศษจนแตกละเอียดเป็นผุยผงทั้ง12บานและนั่งลงร้องไห้ยอมรับความพ่ายแพ้ชายหนุ่มจึงถือโอกาสกระโจนออกจากผมเปียและวิ่งหายไป
2: เมียวข้ามาแล้วเจ้าสุนัขจิ้งจอกเจ้าหญิงตาทิพย์อ่ะหาข้าไม่เจอจริงๆด้วยคราวนี้เจ้าหญิงคงจะได้รับบทเรียนแล้วว่าไม่มีใครอ่ะฉลาดที่สุดยังไงก็ต้องมีผู้ที่ฉลาดกว่า
4: เออกลับมาแล้วเหรอข้าเนี่ยรอจนเกือบจะหลับอยู่แล้วนะข้าว่าเรากลับคืนร่างเดิมดีกว่านะข้าอยากจะวิ่งในป่าเต็มทีละเป็นมนุษย์เนี่ยมาเห็นจะดีตรงไหนเลยวิ่งก็สู้ข้าไม่ได้งั้นข้ากระโดดก่อนแล้วนะ1 2 3
2: ข้ากลับเป็นมนุษย์ตามเดิมแล้วข้าจะบอกให้นะเจ้าสุนัขจิ้งจอกไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะขอให้ทำแต่ความดีก็จะมีความสุขเหมือนกันเห็นทีข้าต้องรีบกลับไปพระราชวังแล้วล่ะหวังว่าเราคงได้พบกันอีกนะเพื่อนรัก
4: ลาก่อนสหายหนุ่มของข้าขอให้ท่านโชคดีนะ
2: ถวายบังคมไปยะค่ะเจ้าหญิงตาทิพย
1: ์เจ้าเก่งมากข้ายอมรับแล้วล่ะว่าข้าไม่อาจจะชนะทุกๆคนได้เสมอไปวันหนึ่งย่อมจะต้องมีผู้ที่ฉลาดกว่าข้าและบัดนี้ข้าก็พบแล้ว
2: หม่อมฉันยินดีที่เจ้าหญิงเข้าใจทุกๆอย่างและเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น
0: หลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็แต่งงานกันและเรื่องราวต่างๆกลับตำนานกระจกวิเศษทั้ง12บานก็จบลงอย่างมีความสุข

่ะก็นิทานจบหมดเวลาพอดีนะคะเช้านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะเรื่องบนเตียงสำหรับเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะผอ.รักษาความปลอดภัยรัฐสภาชี้แจงข่าวพบตำรวจสภาฉี่ม่วงพบใช้ยาระงับปวดมอร์ฟีนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: ช่วยพ่อเก

วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
1: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
2: สำนักรักษาความปลอดภัยรัฐสภาโต้ข่าวตำรวจสภาฉีม่วงยันไม่พบสารเสพติดแจ้งผลตรวจพบสารมอร์ฟีน2คนมีใบรับรองแพทย์ใช้ยาระงับปวด1คนอีก1คนกินยารักษาโรคประจำตัวคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
3: นายเจตอนุกูลโพคารัฐผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภากล่าวถึงกรณีที่มีรายงานผลตรวจสารเสพติดกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาสำนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะมีรายงานว่าพบผลปัสสาวะเป็นสีม่วง1คนนั้นข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบสารเสพติดโดยเจ้าหน้าที่ปปส.พบว่าผลการตรวจไม่ได้มีสีม่วงที่เป็นการบ่งบอกถึงยาเสพติดประเภทยาบ้าโดยยืนยันว่าผลการตรวจพบสารมอร์ฟีนในร่างกาย2คน1คนมีใบรับรองแพทย์ว่าใช้ยาระงับปวดประเภทมอร์ฟีนที่ชัดเจนส่วนอีก1คนยังไม่มีหลักฐานยืนยันแต่มีโรคประจำตัวที่ต้องกินยาหลายขนาดเบื้องต้นได้ส่งยาที่กินเป็นประจำให้ปปส.ตรวจสอบขณะเดียวกันได้ประสานสำนักงานการแพทย์เพื่อวางแผนแนวทางว่าจะต้องส่งตรวจเชิงลึกหรือไม่ขณะนี้ยังคงให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวปฏิบัติงานตามปกติพอได้สอบสวนเบื้องต้นแล้วและยังไม่มีการส่งบำบัดจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: ศูนย์วิทยุป้องกันภัยพิบัติทางบกเมืองพัทยารับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าอำเภอสัตหีบบริเวณใกล้แยกชัยพฤกษ์จอมเทียนในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีที่เกิดเหตุพบรถยนต์สีขาวทะเบียนชลบุรีถูกเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงทั้งคันเมื่อรถดับเพลิงเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่จึงเร่งระดมฉีดน้ำควบคุมสถานการณ์ใช้เวลาประมาณ20นาทีเพลิงจึงสงบลงแต่รถยนต์ถูกเผาวอดเสียหายทั้งคันโดยคนขับเป็นผู้ชายอายุ25ปีชาวรัสเซียให้การว่ากำลังขับรถมุ่งหน้าไปยังอู่ซ่อมประจำเพื่อให้ช่างตรวจสอบอาการผิดปกติของรถขณะเหลือระยะทางเพียงไม่กี่ร้อยเมตรจู่ๆได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นจากใต้ท้องรถก่อนมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจึงพยายามประคองรถเข้ามาจอดหน้าอู่เมื่อดับเครื่องและลงจากรถได้เพียงไม่นานเปลวไฟก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนลุกลามเผารถทั้งคันช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณนิธาเตี้ยเนตรค่ะ
4: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่องค์การอนามัยโลกปรับการประเมินความเสี่ยงไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกจากระดับสูงเป็นสูงมากแต่ระบุว่าความเสี่ยงในระดับโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียให้คำมั่นว่าจะตอบโต้หลังกล่าวหาว่ายูเครนปฏิบัติการโจมตีหอพักนักเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนที่รัสเซียยึดครองอยู่จนทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนและบาดเจ็บอีก39คนผู้แทนเจรจาไกล่เกลี่ยจากปากีสถานเพิ่มความพยายามในการฟื้นการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งสหรัฐชื่นชมและเห็นความคืบหน้าแต่ก็ย้ำว่าอาจใช้มาตรการทางทหารหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ประชาชนในคิวบากว่า 200,000 คนพากันออกไปรวมตัวกันที่ด้านนอกสถานทูตสหรัฐในกรุงฮาวาน่าเพื่อแสดงการสนับสนุนนายราอูคาสโตอดีตผู้นำคิวบาที่ถูกสหรัฐตั้งข้อหาฆาตกรรมจากกรณีเครื่องบินเล็ก2ลำถูกยิงตกเมื่อ30ปีก่อนนิธาเตี้ยเนตรายงานค่ะ
5: เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนากรมการทหารสื่อสารเหล่าทหารสื่อสารยืนหยัดพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพและการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัย
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่าเอาความสุขฝากไว้ที่เส้นชัยแต่ฝากไว้ที่ก้าวต่อไปจะดีกว่า
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์หายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์หายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: สิบปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
0: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

0: 7 8 9
1: because of USI สวัสดีครับพวกเราบัส
2: นะครับ
3: คอปเปอร์ครับ
0: อลันครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
3: Talk อารมณ์ดี
2: เพลงดีทุกแนว

0: super super boring
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้AIS presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบถจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2 มีนาคมนี้ทางซิปอีเวนต์

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: EFM Fandom Life
1: ไทย Atlas กลายเป็นละครผลไม้คุณธรรมตามพล็อตที่เราเตรียมเอาไว้ให
2: ้และนี่เราก็มากันครบแล้วนะครับทุกคนคุณที่จะได้มรดกทุกอย่างไปคุณน้อยหนาครับผม
3: อุ้ยน้อยหนารู้สึกไม่สบายใจเลยเป็นแค่เด็กตัวเล็กไม่ควรจะได้สมบัติคนเดียวเลย
4: จริงๆน้อยหนาตัวเล็กอยู่เลย
5: น้อยหนาควรแบ่งให้ลำไยนะเพราะว่าลำไยเนี่ยก็เป็นลูกคนโตของบ้าน
4: จริงๆน้อยหนาควรจะฟังเขานะ
6: โอ้ยน้อยหนาเขาก็ได้พินัยกรรมไปดีก็เมื่อคืนเขาเพิ่งเข้าไปในห้องของปู่แล้วเขาก็แก้พินัยกรรม
7: ทำอย่างนี้ลงไปได้ไง
4: ยิงยิงย่าเห็นเหมือนกันยิงย่านอนอยู่ในห้องคุณปู
5: ่ย่ายิงย่าไหวไหมยิงย่าไปทำอะไรห้องคุณปู
4: ่อ้าว
8: ย่า
4: คุณปู่ก็คือผัวยิงย่าไม่ใช่หร
0: อฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยฝนลดลงแต่ยังมี28จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกและภาคใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
13: เสียวอะไรหรอครับ
12: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
13: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
12: โหดีจังเลยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
14: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
15: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
12: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
16: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
11: รมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยฝนลดลงแต่ยังมี28จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกและภาคใต้ระวังฝนหนักคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
17: วันนี้ประเทศไทยฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้โดยมีฝนร้อยละ40-60ของพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนใน28จังหวัดระวังฝนตกหนักอาทิแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตาเลยหนองคายบึงกาฬนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่เป็นต้น ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางคลื่นสูง 1-2 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองณภาพรท่านคุณรายงานค่ะ
11: จากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงในช่วงค่ำของวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในตำบลสันทะอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างกองพันทหารมาที่15กรมทหารมาที่2กองพลทหารมาที่1ระดมกำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยในพื้นที่บ้านซ่านพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเส้นทางสัญจรถูกดินสไลด์ปิดกั้น3จุดและมีต้นไม้ล้มขวางถนนอีก1จุดขณะที่บริเวณตลาดชุมชนบ้านสันทะวัดสันทะและบ้านเรือนด้านหลังวัดได้รับผลกระทบรวม9หลังคาเรือนส่วนบ้านใหม่หัวดงหมู่10มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบอีก5หลังคาเรือนทหารกองพันทหารมาที่15กรมทหารมาที่2ได้เร่งเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนพร้อมสร้างกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบบ่อกินรีสถานที่สุดอันซีนแห่งใหม่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีความแปลกตาแค่ไหนติดตามได้ในจิจ้าพาเที่ยววันนี้ค่ะกับคุณอิทคณินบุญประเสริฐค่ะ
7: แม้จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับแต่การท่องเที่ยวในบ้านเรานั้นยังคงคึกคักมีที่เที่ยวแปลกๆใหม่ๆให้เราได้ตื่นตาตื่นใจกันตลอดอย่างสถานที่เที่ยวที่กำลังเป็นที่พูดถึงอยู่ในขณะนี้อย่างบ่อกินรีอีกหนึ่งสถานที่สุดอันซีนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติที่มีสีเขียวมรกตกลางลำน้ำสารวินที่จะเผยโฉมให้เราได้เห็นเพียงช่วงหน้าแล้งของแต่ละปีเท่านั้นเมื่อระดับน้ำลดลงจนขดหินและแอ่งน้ำปรากฏขึ้นมาอย่างสวยงามบ่อกินรีนั้นนะครับตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสารวินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติขนาดใหญ่ริมแม่น้ำสารวินมีทั้งผืนป่าภูเขาและระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์เสน่ห์ของบ่อกินรีนั้นนะครับอยู่ที่สีของน้ำซึ่งเป็นสีเขียวมรกตตัดกับโขดหินและป่าเขาโดยรอบเกิดจากการแกะซอกของกระแสน้ำกับชั้นหินปูนที่ต่อเนื่องยาวนานจนกลายเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติที่มีรูปร่างแปลกตาจิจ้าพาเที่ยวขอแนะนำนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากไปเที่ยวชมบ่อกินรีก็ขอให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติหรือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่เสรียงก่อนเข้าพื้นที่เพราะบางช่วงเวลาอาจมีข้อจำกัดเรื่องของระดับน้ำหรือการเข้าพื้นที่อนุรักษ์ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนด้วยนะครับ
8: มานะฉันกันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
11: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
18: ยาเสพติดทำลายเยาวชนบั่นทอนความเป็นคนให้สูญหายผู้ใดคิดเสพอาจถึงตายอนาคตดับสลายเพราะติดยา
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: ทุกปัญหามีทางแก้ขอแค่คุณอย่าหยุดพยายาม
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
3: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
2: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
3: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
2: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันเสาร์ปิดมือถือแล้วหันมาพูดคุยกับครอบครัวให้มากขึ้นเพราะคนสำคัญไม่ควรถูกละเลยนะครับ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 1:00 นตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมองครบ

0: ไอ้ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ

0: FM Playlist of the Week. Champ of the Week. Number
1: one. อู้บ่อจ้างบี้สุกริต
2: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
3: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM NewsEFM News. EFM News. EFM News.EFM News.
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเดดพลาสเตอร์วอลแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวยั่งยืนคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโกประเทศฝรั่งเศสซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพร้อมที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมปัจจุบันไทยมีแหล่งมรดกโลกจำนวน8แห่งและหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญที่สาธารณรัฐเกาหลีเดือนกรกฎาคมนี้และหารือถึงการผลักดันชุดไทยขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งไม่เพียงสะท้อนองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์แต่เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยอีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาคมโลกถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: วันนี้พันเอกริชาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีกัมพูชานำนักโทษมาปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในปัจจุบันกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกยังไม่ได้รับรายงานการเข้ามาปฏิบัติงานของกลุ่มนักโทษดังกล่าวในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแต่อย่างใดมีเพียงข้อมูลการนำเสนอข่าวภายในประเทศกัมพูชาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายนักโทษระหว่างเรือนจำเท่านั้นอย่างไรก็ตามในอนาคตอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวภายในเขตแดนของกัมพูชาทั้งนี้กองทัพบกโดยหน่วยงานในพื้นที่ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากองกำลังป้องกันชายแดนมีมาตรการและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ตามขั้นตอนอยู่แล้วศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่21ส่งกำลังพลและรถบรรทุกน้ำลงพื้นที่ตำบลโพกลางจังหวัดนครราชสีมาหลังชาวบ้านเดือดร้อนหนักจากเหตุบ่อน้ำบาดาลแห้งขอดจนน้ำประปาไม่ไหลติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ที่บ้านหนองพวงน้อยหมู่4ตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่21ได้มอบหมายให้กองพันฐานช่างที่201ค่ายสุรธรรมพิทักษ์เร่งขับเคลื่อนโครงการลาดลัดร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2019โดยการนำรถบรรทุกน้ำสะอาดขนาด 12,000 ลิตรออกจากจ่ายน้ำและเติมลงในภาชนะกักเก็บตามบ้านเรือนของประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยสถานการณ์ล่าสุดพบว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากระบบน้ำประปาหมู่บ้านหยุดชะงักมีสาเหตุสำคัญมาจากแหล่งน้ำบาดาลใต้ดินแห้งขอดตามสภาวะภัยแล้งที่รุนแรงส่งผลให้ไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปาอุปโภคบริโภคการเข้าไปช่วยเหลือในครั้งนี้จึงเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะมีน้ำสะอาดไว้ใช้ดำรงชีวิตอย่างเพียงพอตลอดห่วงฤดูแล้งนี้ตามนโยบายของกองทัพบกที่มุ่งเน้นการเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 080-404-2439 หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีแต่เกิดจากวิธีที่เรามอง
0: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: มีพนักงานมาใหม่คือเขามีแฟนมาขอ
3: ตอนนี้พี่ฟ้ากำลังแอบใครคุยอยู่ปะ
2: มันเป็นแฟนที่เดี๋ยวนี้คนได้ยินแต่เขาไม่ทำงานในองค์กรนี้นะทำงานข้างนอกแล้วผู้ชายก็มีซัมติงในที่ทำงานเราจะเทนคนนี้ว่าB2เน
4: า
2: ะ
4: B2เป็นคนที่อยู่ในออฟฟิศฟีฟ่านะ
2: ใช่แล้วทีนี้เราก็เห็นแล้วเราสงสารน้องเราก็เลยพยายามหามือน้องแต่เราก็ไม่ได้เปิดเผยตัวนะว่าเราเป็นใครพอเขามาซุ่มแล้วก็ตอนแรกขนังคาเขาแล้วก็เลือกไปB2ก็เลยได้ขึ้นมาเป็นหลวงสุดท้ายB1กลับมาเป็นกี
3: ่B1กลับมาเป็น

0: กิ๊ก
1: คือหนูดึงเสนอไหม
0: หนูเลยนะ
2: ลูกเสนอไหมใช่ไหม
1: ใช่
2: ตามหลักสิทธิมนุษยชนอ่ะพี่ว่าเสนอมันเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่ว่ามันก็ชอบทำแหละที่ทำอ่ะแต่ทีเนี้ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงพี่ว่าเรื่องเขาแล้วแหละฟีฟ่าหน
0: ู
2: ก็ทำดีที่สุดแล้วอ่ะ
3: พุทธท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะทีมศูนย์ยาเสพติดนครบาลร่วมตำรวจนนทบุรีถล่มแก๊งผิวสีขยายผลจากแก๊งผิวสีค้ายาเสพติดโคเคนในกรุงเทพยึดเงินสด 2.5 ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
10: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์แอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
11: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ทีมศูนย์ยาเสพติดนครบาลร่วมตำรวจนนทบุรีถล่มแก๊งผิวสีโคตรเดือดขยายผลจากแก๊งผิวสีค้ายาเสพติดโคเคนในกรุงเทพยึดเงินสด 2.5 ล้านบาทเชื่อมแก๊งหลอกให้รักคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
12: พลตำรวจตีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำทีมศูนย์ยาเสพติดนครบาลร่วมกับตำรวจนนทบุรีถล่มแก๊งผิวสีเปิดคอนโดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านสนามบินน้ำกบดานเป็นฐานปฏิบัติการหลอกสาวไทยในโลกโซเชียล POV เข้าตรวจสอบห้องพัก3ห้องจับกลุ่มแก๊งโรแมนสแกมชาวไนจีเรีย6รายขณะกำลังทำการหลอกลวงโดยพบโทรศัพท์18เครื่องตั้งรูปโปรไฟล์ฝรั่งหรูบังตาพบข้อความแชทหาหญิงสูงวัยการจับกุมดังกล่าวมาจากการขยายผลจับกุมนายแพทริกสัญชาติไนจีเรียตัวการใหญ่ของเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการขยายผลจนพบข้อมูลเครือข่ายแบบองค์กรอาชญากรรมมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงอย่างผิดปกติไปถึงเครือข่ายชาวไนจีเรียกลุ่มหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายนี้มีวีซ่าเป็นนักเรียนทั้งสิ้นแต่กลับมีเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติและมีพฤติกรรมมั่วสุม 5-6 คนในคอนโดหรูย่านนนทบุรีโดยไม่มีการออกไปทำงานหรือไปเรียนแต่อย่างใดทั้งนี้จากการตรวจสอบโทรศัพท์พบข้อมูลการแชทสนทนาหลอกเหยื่อในแอปพลิเคชันต่างๆใช้โปรไฟล์เป็นชายชาวต่างชาติที่มีหน้าตาดีและหน้าที่การงานดีโดยหลอกให้หลงรักก่อนจะแจ้งว่าได้ส่งพัสดุจากต่างประเทศมาให้แต่ติดตามศุลกากรต้องโอนเงินเข้ามาให้เหยื่อส่วนใหญ่จะเป็นหญิงไทยที่สูงวัยโดยพบสคริปต์ต้นฉบับที่กลุ่มคนร้ายใช้ในการหลอกเหยื่อด้วยสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
5: ปิดท้ายที่สรุปข่าวต่างประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
13: องค์การอนา นามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหลังเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์หายากระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง177คนแล้วเข้าข่ายติดเชื้ออีกเกือบ750คนขณะที่ UN ทุ่มงบฉุกเฉินเกือบ 2,000 ล้านบาทสนับสนุนภารกิจควบคุมโรคท่ามกลางความท้าทายจากการที่ยังไม่มีวัคซีนรักษาและอาจต้องใช้เวลานานถึง9เดือนกว่าที่วัคซีนต้านไวรัสอีโบลาจะใช้งานได้จริงส่วนสถานการณ์ในอิหร่านขณะนี้ทั้งสหรัฐและอิหร่านกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาทางยุติความตึงเครียดท่าทีของอิหร่านยังคงแข็งกร้าวในบางประเด็นโดยไม่ยอมให้นำยูเรเนียมเสริมสมรรถนะออกนอกประเทศหลังทรัมป์ต้องการยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะขั้นสูงสุดของอิหร่านประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเดินทางเยือนจีนได้พบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งย้ำสัมพันธ์รัสเซียจีนแน่นแฟ้นแม้เผชิญแรงกดดันโลกสหรัฐตั้งข้อหาฆาตกรรมต่อนายราอูลคาสโตรอดีตผู้นำคิวบากรณีเครื่องบินเล็ก2ลำถูกยิงตกระหว่างคิวบาและรัฐฟลอริดาเมื่อปี2539ทำให้ชาวอเมริกันเสียชีวิตสมรักษ์วัฒนศริรายงานค่ะ
14: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
15: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับผมภูวินจากไรเซอร์มิวสิกนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
0: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ความสนุกของอาชีพนี้มันคืออะไร
2: มันเป็นงานที่ไม่มีรูทีนเลยค่ะวันนี้เราจะเจออะไรมันตื่นเต้นทุกวัน
3: คนมันก็เปลี่ยนไปทุกงานเน
2: า
3: ะ
2: ลูกค้าผิวแบบนี้สไตล์การแต่งหน้าแบบเฮ้ยอันนี้เราไม่ถนัดเลยหรอกแต่ว่าเรารับไปแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยใช่
3: สิ่งแรกที่ต้องวิเคราะห์ก่อนคืออะไร
2: ปัญหาค่ะคิ้วไม่เท่ากันตาตกไม่เท่ากันจมูกเบี้ยวไหมหน้าไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องแก้ไขเขาตรงไหนเรื่องสีก็เป็นอีก
1: การ
2: คุยกันว่าเขาอยากได้ลุคประมาณไหนโทนประมาณไหนเป็นอาชีพที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา
0: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News EFM News EFM News
6: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่23

0: นะครับก็เชิญชวนนะครับร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยนะครับถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตพร้อมกันนั้นก็เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงสถาพรหนึ่งแรงศรัทธานะครับหนึ่งแรงแสงแห่งบุญนะครับก็ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาเพื่อส่องทางแห่งธรรมไปพร้อมๆกันครับ
1: ค่ะโครงการสวนพระองค์สวนจิรดานะคะก็เปิดจำหน่ายเทียนพรรษาไข่พึ่งแท้ 100% ค่ะซึ่งผลิตด้วยความใส่ใจควันน้อยกลิ่นหอมจากธรรมชาติแท้ๆเริ่มเปิดให้ทุกท่านนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อเพื่อนำไปหล่อเลี้ยงแสงสว่างแห่งปัญญาในเทศกาลเข้าพรรษาเริ่มตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมไปแล้วค่ะก็มาอิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกันนะคะในส่วนของเอกสารที่ต้องใช้ค่ะคุณบุญยฤทธิ์ค่ะ
0: นะครับเอกสารที่พี่น้องประชาชนนะครับจะต้องเตรียมจะต้องใช้นะครับก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับโดยสามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็ชำระเงินนะครับที่ห้องออกเอกสารชั้น1นะครับอาคารเผยแพร่ผลิตภัณฑ์การแต่งกายนะครับในการเดินทางมาก็ขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพนะครับอันนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมีคอมเมนต์ให้นะครับแล้วก็ห่วงระยะเวลานะครับก็สามารถที่จะเดินทางมาได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:00 นก็จำกัดสิทธินะครับการสั่งซื้อเทียนพรรษาก็คือได้2คนต่อต้นเท่านั้นสามารถที่จะรับเทียนพรรษาภายในวันที่ลงทะเบียนแล้วก็ชำระเงินมารับด้วยตนเองนะครับไม่มีบริการจัดส่งเนื่องว่าอยากจะทำให้อาจจะทำให้เทียนพรรษานี่เสียหายได้นะครับสำหรับโครงการสวนพระองค์สวนจิรดานะครับก็จะอยู่ด้านหน้าประตูพระยมอยู่คุ้นนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ LINE ID นะครับก็คือ @royaljiradanะครับหรือว่าไปที่ Facebook ก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถไปติดตามรายละเอียดต่างๆได้เลยครับ
1: ค่ะก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในส่วนของสิทธิการสั่งซื้อเทียนพรรษาค่ะจะอยู่ที่2ต้นต่อคนนะคะไปต่อกันที่เรื่องของการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นในปี2570กันบ้างค่ะซึ่งก็จะเป็นวาระครบรอบ140ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองวาระสำคัญนี้และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่าง2ประเทศค่ะในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมฉลองที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดดังนี้ค่ะ
0: นะครับสำหรับรางวัลนะครับก็จะมีรางวัลชนะเลิศสำหรับผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดนะครับท่านก็จะได้รับบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัดนะครับจำนวน2ใบเส้นทางกรุงเทพโตเกียวหรือโตเกียวกรุงเทพโดยผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับจะเป็นผู้กำหนดเส้นทางกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลพำนักอยู่ในประเทศที่3จะต้องเดินทางออกจากกรุงเทพหรือว่าโตเกียวเท่านั้นรางวัลประเภทที่2นะครับก็คือห้องพักประเภทเตียงคู่นะครับจำนวน1ห้องเป็นเวลา3คืนณโรงแรมในเครือของไทยในกรุงเทพหรือว่าโตเกียวโดยวันที่เข้าพักนะครับจะต้องสอดคล้องกับกำหนดการเดินทางของผู้ที่ได้รับรางวัลต่อไปนะครับจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศนะครับรองชนะเลิศอันดับ1ก็คือสำหรับผู้ที่ออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับ2อันนี้จะเป็นเงินรางวัลจำนวน 80,000 เยนรองชนะเลิศอันดับ2นะครับอันนี้ก็สำหรับผู้ที่มีคะแนนโหวตลงมานะครับเป็นอันดับ3ก็คือจะได้รับเงิน 60,000 เยนครับ
1: ค่ะแล้วก็ในส่วนของคุณสมบัตินะคะผู้สมัครต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือว่าสัญชาติญี่ปุ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของทั้งสองประเทศรวมถึงสมาชิกในครอบครัวค่ะไม่สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ระยะเวลาการประกวดนะคะเปิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะเปิดไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะในส่วนนี้จะเป็นการเปิดรับสมัครนะคะระยะเวลาลงคะแนนโหวตเลือกตราสัญลักษณ์ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกนั่นก็คือระหว่างวันที่15ถึง31สิงหาคมประกาศผลภายในวันที่7กันยายนนี้ค่ะหมายเหตุนั่นก็คือระยะเวลาการประกวดอาจมีการปรับเปลี่ยนในภายหลังนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะ
0: นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับตามที่เคยเป็นข่าวกันนะครับก็สคบก็ลุย

0: ตรวจสอบโซลาร์เซลล์นะครับที่คลองถมเซ็นเตอร์นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบพร้อมกับคณะนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากสินค้าโซลาร์เซลล์ณศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพืชกรุงเทพมหานครครับ
1: การลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากความห่วงใยของรัฐบาลค่ะที่มีต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหลังจากที่พบปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภคจำนวนมากเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะจากการติดตั้งระบบโซล่าลูฟท็อปที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชำรุดเสียงไฟไหม้แล้วก็ค่าไฟที่ไม่ลดลงตามที่โฆษณาโดยตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันในส่วนของสคบเนี่ยได้มีการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโซล่าเซลล์แล้วกว่า156เรื่องสามารถที่จะช่วยเหลือปิดเรื่องแล้วนะคะจำนวน84เรื่องด้วยการมูลค่าความเสียหายรวมกว่า40ล้านบาทค่ะล่าสุดทางสคบเองนะคะก็มีการแจ้งเตือนไปถึงผู้ประกอบการหากพบสินค้าที่ไม่มีฉลากภาษาไทยไม่ระบุผู้นำเข้าไม่มีคำเตือนฉลากไม่ถูกต้องตามกฎหมายเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะยึดอายัดสินค้าแล้วก็ดำเนินคดีได้ทันทีเลยค่ะ
0: สำหรับโทษตามกฎหมายนะครับก็คือผู้ขายสินค้าฉลากไม่ถูกต้องจะต้องจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทสำหรับผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้านะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทรัฐบาลยืนยันนะครับบอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนพลังงานสะอาดนะแต่ต้องควบคู่กับมาตรฐานและก็ความปลอดภัยของประชาชนก่อนที่จะซื้อโซลาร์เซลล์นะครับผู้บริโภคก็ควรที่จะตรวจสอบฉลากสินค้าดูชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้านะครับตรวจสอบเครื่องหมายมอกนะครับแล้วก็เก็บใบเสร็จแล้วก็สัญญาไว้ทุกครั้งระวังสินค้าราคาถูกผิดปกตินะครับหรือว่าโฆษณาเกินจริงหากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถที่จะร้องเรียนได้นะครับสายด่วนสคบก็คือ1166นะครับหรือว่าที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับ
1: ไปต่อกันที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะคะก็มีในส่วนของมาตรการกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะคะก็ล่าสุดเนี่ยสำหรับผู้ใช้เดิมต้องเปิดแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัสอ่านรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขของโครงการกดยืนยันสิทธิ์และยอมรับเงื่อนไขรอผลตรวจสอบสิทธิ์นะคะผ่านแอปพลิเคชันในส่วนของผู้ใช้รายใหม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังสมัครแล้วก็เปิดใช้งาน G-Wallet เข้าไปที่เมนูไทยช่วยไทยพลัสกรอกข้อมูลแล้วก็ยืนยันการเข้าร่วมในโครงการรอรับข้อความยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือว่า SMS เป็นเวลา3วันด้วยค่ะ
0: นะครับทีนี้สำหรับร้านค้าใหม่นะครับอันนี้ท่านจะต้องรู้นะครับในการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสก่อนที่จะลงทะเบียนเข้าโครงการนะครับร้านค้านี่จะต้องสมัครแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินให้เรียบร้อยก่อนสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปถุงเงินได้นะครับพร้อมกับทำตามขั้นตอนการสมัครใช้งานได้ง่ายๆจะเปิดลงทะเบียนร้านค้านะครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2569ถึง31กรกฎาคม2569อันนี้ก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้เงื่อนไขนะครับก็เป็นไปตามที่โครงการกำหนดก็รีบเตรียมร้านให้พร้อมนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายเพิ่มลูกค้านะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยกันครับ
1: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันบ้างนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะในส่วนของคณะองคมนตรีนะคะท่านก็ได้ไปร่วมสังเกตการให้คำแนะนำแล้วก็ข้อห่วงใยในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อที่จะติดตามถึงสถานการณ์และการเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจำปี2569ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมค่ะ
1: นะครับโดยคณะองคมนตรีนะครับได้เน้นย้ำนะครับการน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับแล้วก็ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบนะครับในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวพร้อมกำชับทุกหน่วยงานนะครับในการดูแลประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ
0: นายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ระบุว่ารัฐบาลเองเนี่ยได้มีการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรและสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็ได้มีการสั่งการให้จังหวัดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุค่ะโดยให้ประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดนะคะร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร่งด่วนนั่นเองค่ะ
1: นะครับแล้วก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่าพร้อมเดินหน้านะครับโครงการมหาไทยเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกข์คลายแล้งนะครับปี2569สูบน้ำกลับเข้าแหล่งน้ำนะครับใน18จังหวัดปริมาณรวมก็1ล้าน9แสนกว่าลูกบาศก์เมตรครอบคลุมประชาชนนะครับ 34,169 ครัวเรือนรวมทั้งบูรณาการข้อมูลนะครับจากดาวเทียมแล้วก็จากข้อมูลสารสนเทศเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งให้ทั้ง76จังหวัดนะครับได้เตรียมพร้อมรับมือแล้วก็แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างครอบคลุมต่อไปครับ
0: ค่ะและนั่นนะคะก็คือการดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในส่วนของรัฐบาลค่ะและสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนนะคะในส่วนของกองทัพบกค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของยุทโธปกรณ์นะคะเพื่อที่จะรวมไปถึงกำลังพลด้วยแล้วก็มีการบูรณาการกับส่วนราชการต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนที่ในช่วงหน้าฝนอาจจะเกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นได้นะคะล่าสุดเนี่ยมณฑลทหารบกที่33ค่ะเขาก็มีความพร้อมพร้อม 100% นะคะในเรื่องของการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องซึ่งถ้าว่าหากเกิดอุทกภัยแล้วก็วัตภัยในห้วงฤดูฝนนี้ก็สามารถที่จะเข้าช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงล่าสุดค่ะพันเอกยันยงทิพาปกรณ์รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33ก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในกิจกรรมตรวจความพร้อมรับมือภัยพิบัติช่วยเหลือประชาชนของกองร้อยเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพันมณฑลทหารบกที่33ที่ค่ายกาวิระอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะ
1: การตรวจสอบสภาพความพร้อมในครั้งนี้นะครับก็เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นและความใส่ใจนะครับที่กองทัพมีต่อประชาชนโดยมีการระดมสภาพกำลังในด้านต่างๆนะครับก็ประกอบด้วยด้านการบรรเทาสาธารณภัยนะครับหมวดบรรเทาสาธารณภัยที่1ที่2และที่3พร้อมด้วยหมวดสนับสนุนด้านการเข้าถึงพื้นที่นะครับก็จะมีชุดปฏิบัติการเรือกู้ภัยและตอนยานยนต์พร้อมเข้าถึงทุกพื้นที่น้ำท่วมขังทางด้านการแพทย์นะครับก็จะมีชุดปฏิบัติการเสนารักษ์พร้อมดูแลและก็ปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉินด้านการค้นหาชุดปฏิบัติการสุนัขทหารก็จะร่วมภารกิจค้นหาและก็ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยในเรื่องของด้านเสบียงอาหารนะครับก็จะมีโรงครัวสนามพร้อมประกอบอาหารสดใหม่แจกจ่ายผู้ประสบภัยทันทีด้านการประสานงานนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่สื่อสารจะทำหน้าที่เชื่อมต่อทุกความช่วยเหลือไม่ให้ขาดตอนแล้วก็สุดท้ายคือด้านกำลังใจครับชุดปฏิบัติการจิตอาสาก็พร้อมที่จะเยียวยาและก็ฟื้นฟูจิตใจครับพี่น้องประชาชนครับ
0: ค่ะมณฑลทหารบกที่33นะคะเขาก็ยืนยันนะคะว่าขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มั่นใจค่ะว่าในยามที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจทหารเนี่ยจะยังคงอยู่เคียงข้างแล้วก็พร้อมเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกรูปแบบภัยพิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถเลยค่ะ
1: นะครับทีนี้ช่วงนี้เราไปติดตามในเรื่องของการคุกคามทางเพศกันบ้างนะครับสำหรับการคุกคามทางเพศในปัจจุบันนะครับไม่ได้จำกัดอยู่แค่การถูกเนื้อต้องตัวเท่านั้นแต่รวมถึงวาจานะครับการจ้องมอง การส่งสายตาคุกคามการตามรังควานและก็การล่วงละเมิดทางเพศในโลกออนไลน์นะครับซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่ลดทอนศักดิ์ศรีนะครับของความเป็นมนุษย์แล้วก็สร้างบาดแผลทางใจให้กับเหยื่อนะครับวันนี้นะครับทางรายการก็จะได้นำความรู้นะครับเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศรู้ไว้ไม่ตกเทรนด์นะครับโดยคุณชยานีเลียดทวีนะครับอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรีนะครับเราไปติดตามรับฟังพร้อมกันเลยครับ

สวัสดีค่ะถ้าคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังเผชิญกับการถูกลวนลามทางสายตาหรือว่าถูกโรคจิตสะกดรอยตามหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานพูดจาในเชิงล่อแหลมหรือเข้ามาคอมเมนต์โดยใช้ข้อความในลักษณะ18บวกหรือแม้กระทั่งมีคนส่งภาพของลับมาให้ดูแล้วไม่รู้จะจัดการอย่างไรอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอเรื่องคุกคามทางเพศรู้ไว้ไม่ตกเทรนด์ที่ผ่านมานะคะเราไม่มีการบัญญัติฐานความผิดการกระทำในลักษณะดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะค่ะหากจะเป็นความผิดก็คงจะเป็นในความผิดเพียงลหุโทษในฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญซึ่งมีระวางโทษไม่สูงผู้กระทำความผิดจึงไม่เกรงกลัวกระทั่งต่อมานะคะมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาโดยได้มีการบัญญัติความผิดฐานคุกคามทางเพศขึ้นและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่30ธันวาคม2568ที่ผ่านมาดังนั้นหากได้ความตามตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นโดยมีลักษณะส่อไปในทางเพศน่าจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศแล้วก็ย่อมเป็นความผิดฐานคุกคามทางเพศซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับเลยนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะหากผู้กระทำความผิดได้กระทำซ้ำๆต่อเนื่องจนทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติหรือเป็นการกระทำในที่สาธารณสถานต่อหน้าทารกกำนันหรือในโลกออนไลน์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้หรือกระทำต่อเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีหรือว่ากระทำโดยอาศัยเหตุที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นผู้บังคับบัญชายกตัวอย่างเช่นการเป็นนายจ้างลูกจ้างก็เป็นเหตุให้ต้องรับโทษหนักขึ้นอีกด้วยค่ะแต่มีข้อสังเกตที่จะต้องให้ความสำคัญกับทุกท่านนิดนึงนะคะในความผิดฐานคุกคามทางเพศที่กล่าวมาข้างต้นนี้ยกเว้นกรณีที่เป็นการกระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน15ปีและกรณีที่กระทำโดยอาศัยเหตุที่เป็นผู้บังคับบัญชากฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ค่ะซึ่งหมายความว่าผู้เสียหายก็จะต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเมื่อเช่นนั้นจะขาดอายุความร้องทุกข์นะคะดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเมื่อเราถูกคุกคามทางเพศต้องตั้งสติแล้วรวบรวมพยานหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนั้นยกตัวอย่างเช่นการแคปหน้าจอข้อความการเก็บรวบรวมภาพนิ่งคลิปวิดีโอและ URL ที่เกี่ยวข้องแล้วดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้เร็วที่สุดค่ะแต่หลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าถ้าเกิดคลิปวิดีโอภาพลามกที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศเนี่ยกำลังว่อนอยู่ในโลกออนไลน์ใครๆก็สามารถเข้าไปชมได้กว่าจะรอให้คดีถึงศาลก็อาจจะมียอดวิวยอดแชร์นับไม่ถ้วนยิ่งเป็นการซ้ำเติมผู้เสียหายให้บอบช้ำยิ่งไปกว่าเดิมซะอีกกฎหมายจึงมีมาตรการพิเศษให้สิทธิผู้เสียหายขอให้ศาลทำการไต่สวนเพื่อขอให้มีคำสั่งให้ผู้นำเข้าข้อมูลระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์แต่ว่าพอในสภาพความเป็นจริงอะค่ะเรามักจะไม่ทราบเลยว่าผู้นำเข้าข้อมูลเป็นใครกฎหมายจึงให้อำนาจศาลในการสั่งให้ผู้ควบคุมผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ซึ่งในปัจจุบันก็หมายถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีที่เรารู้จักกันระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยที่ผู้เสียหายไม่ต้องรอให้เป็นคดีความขึ้นที่ศาลเลยนะคะทั้งนี้ก็เป็นการบรรเทาความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นมากไปกว่านี้นั่นเองค่ะหากคลิปที่คนดูอยู่นี้เป็นประโยชน์อย่าลืมส่งต่อความรู้ดีๆนี้ให้กับคนอื่นเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันพวกเขาด้วยนะคะท้ายที่สุดนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเพศใดอายุเท่าไรการเคารพและให้เกียรติผู้อื่นเป็นสิ่งที่พึงกระทำค่ะและหากท่านมีปัญหาข้อพิพาทหรือต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนอัยการ1157หรือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทุกจังหวัดใกล้บ้านท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ่อพูดถึงโรคอีโบลาหลายคนอาจรู้สึกกลัวแต่ความรู้คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดค่ะอีโบลาคือไวรัสร้ายแรงที่สามารถแพร่จากสัตว์ป่าสู่คนผ่านเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อค่ะแต่ข่าวดีคือโรคนี้ไม่ได้แพร่ทางอากาศเหมือนไข้หวัดนะคะผู้ป่วยมักเริ่มจากไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวปวดกล้ามเนื้อและอ่อนเพลียอย่างรุนแรงหากอาการหนักขึ้นอาจมีอาเจียนท้องเสียและภาวะเลือดออกซึ่งอันตรายมากค่ะการป้องกันทำได้ง่ายค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งล้างมือด้วยสบู่สม่ำเสมอและหากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรได้รับวัคซีนป้องกันค่ะอีโบลาอาจเป็นโรคร้ายแรงแต่เราป้องกันได้ด้วยความเข้าใจและการดูแลตัวเองค่ะเรียนรู้ป้องกันและส่งต่อความรู้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะล่าสุดเนี่ยรัฐบาลก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในเวลา 7:00 นค่ะขอเชิญชวนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน149รูปณบริเวณมณฑลขออภัยค่ะณบริเวณท้องสนามหลวงนะคะกรุงเทพมหานครในส่วนภูมิภาคค่ะก็จะจัดขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดหรือว่าวัดใกล้บ้านต่างประเทศเนี่ยจะจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะ
2: นะครับแล้วก็ในช่วงเย็นนะครับ 17:30 นก็เชิญชวนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและก็วางพานพุ่มก็บริเวณเช่นเดียวกันนะครับในส่วนกลางก็ที่ท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคก็ตามสารกลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมส่วนต่างประเทศก็สถานเอกอัครทูตและก็สถานกงสุลครับ
1: ค่ะในช่วงเวลา 19:29 ค่ะขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพนะคะส่วนกลางเนี่ยจัดขึ้นที่นี่นะคะส่วนภูมิภาคสารกลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะและตลอดเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
2: นะครับแล้วก็กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับที่กองทัพบกได้เดินเนินการไปแล้วเมื่อวานนี้ก็คือกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรตินะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับได้ร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับถวายพระตาหารและก็น้ำปานะแด่พระภิกษุจำนวน49รูปนะครับระหว่างวันที่23ก็คือวันนี้นะครับถึงวันที่4มิถุนายน2569นะครับณศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีนะครับเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครสามารถที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพได้เลยครับถ้าใครมีกำลังทรัพย์ก็วันละ 3,000 บาทหรือว่าจะตามกำลังศรัทธาก็ได้สามารถทำผ่านธนาคารออมสินนะครับชื่อบัญชีก็คือกองทุนสนับสนุนบรรพชาอุปสมบทเลขที่บัญชีนะครับ020484046140 020484046140นะครับหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่กองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศาสตร์ทหารบกนะครับที่ร้อยเอกปรีชาเอียงสวัสดิ์หมายเลขโทรศัพท์นะครับก็คือ0878260399ครับ
1: ค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในรายการวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตบุคลากรทางการศึกษาปรับจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราวเติมกำลังใจพร้อมสร้างความมั่นคงให้คนทำงานสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่

0: รีม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
0: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาร
3: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตบุคลากรทางการศึกษาปรับจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราวเติมกำลังใจพร้อมสร้างความมั่นคงให้คนทำงานสตาร์ทเงินเดือนสูงสุด 19,120 บาทดีเดย์2มิถุนายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรในระบบการศึกษาล่าสุดเองสพทได้ไฟเขียวปรับรูปแบบการจ้างงานจ้างเหมาบริการไปสู่สถานะลูกจ้างชั่วคราวจำนวนมากถึง 7,588 อัตราภายในปีงบประมาณ69นี้โดยการปรับสถานะครั้งนี้จะช่วยให้ครูอัตราจ้างและบุคลากรสนับสนุนได้รับสิทธิประโยชน์รวมไปถึงความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นและถือเป็นการปรับอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับคุณวุฒิและลักษณะงานอย่างเหมาะสมโดยอัตราเงินเดือนใหม่กำหนดให้ครูผู้ช่วยวุฒิปริญญาตรี5ปีหรือมีประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูได้รับค่าตอบแทนสูงสุด 19,120 บาทต่อเดือนส่วนวุฒิปริญญาตรี4ปีจะได้รับค่าตอบแทน 18,220 บาทต่อเดือนขณะที่ครูช่วยสอนและบุคลากรสนับสนุนอื่นๆจะได้รับค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพ 11,000 บาทต่อเดือนอย่างไรก็ตามการยกระดับสถานะครั้งนี้จะเป็นการสร้างความมั่นคงและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานจริงนอกจากนี้ยังได้มีการเร่งกระบวนการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้บุคลากรทั้งหมดสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ภายใต้สัญญาจ้างรูปแบบใหม่ภายในกรอบเวลาตั้งแต่2มิถุนายนถึง30กันยายนนี้โดยให้ยึดหลักการสรรหาด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนติดตามการเกิดเอลนีโญที่ไม่ได้ทำให้ฝนลดลงเสมอไปแต่ทำให้รูปแบบฝนเปลี่ยนเหนือลดลงอีสานเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำท่วมมากขึ้นในบางพื้นที่คุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
5: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบว่าในปี2569จะมีแนวโน้มอยู่ภายใต้สภาวะเอลนีโญซึ่งโดยทั่วไปส่งผลให้ปริมาณฝนลดลงแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกพบว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งในหลายพื้นที่ควบคู่กันโดยในช่วง6เดือนข้างหน้าพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมครอบคลุมถึง64จังหวัดหรือกว่า 2,580 ตำบลขณะที่พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งครอบคลุม58จังหวัดหรือประมาณ 2,112 ตำบลสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะสุดขั้วของสภาพอากาศในปีนี้ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศโดยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมส่วนใหญ่กระจายตัวในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งมีแนวโน้มได้รับอิทธิพลจากฝนที่สะสมสูงกว่าค่าปกติในบางช่วงเวลาขณะที่พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งยังคงพบในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและบางส่วนของภาคเหนือซึ่งแนวโน้มฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยเฉพาะในช่วงต้นและปลายฤดูฝนเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
3: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เวลา 7:00 นขอเชิญชวนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปเวลา 17:30 นขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเวลา19นาฬิกา29นาทีขอเชิญชวนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลอีกทั้งขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569
6: โกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: องทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ปัญหาไม่ได้มีไว้ถ่วงเราแต่มีไว้ให้เราเติบโต
2: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
0: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: ต่อจากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวัน
3: เมื่อชายความจำเสื่อมต้องกลายมาเป็นโจรในตำนาน
4: เสือตะวันคือโจรวีรบุรุษไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา
3: สู่การตามหาตัวตนแท้จริงที่อาจนำอันตรายมาให้พวกเขาพบแจมรัชตาวิววรรณรสอ้อยชลวิทย์แนทอนิพรและนักแสดงอีกมากมายเหมันตะวันรอนทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30เริ่มวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้20:30ดูทีวีช่องวัน31 20:30ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
5: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
6: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
7: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสิโซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
8: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับ

0: ช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
1: ประชาพันธ์พาไปมู
2: เปิดกรุสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันเสาร์การออกเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆสามารถเติมพลังให้กับคุณและช่วยให้มองเห็นมุมมองใหม่ๆของชีวิตได้นะคะ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: สวัสดีครับผมเต้นครับ
6: ผมเฟิร์สวันครับผม
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: EFM Playlist of the Week
3: Highest Clamor
2: Number 10
4: กลัวลืมนนทนนท์ Featuring Your Boy TJเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
5: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกระทรวงวัฒนธรรมไทยจับมือฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์5ด้านหลักฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตสักครู่มาติดตามค่ะ

0: หนุ่มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นหนุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: ระทรวงวัฒนธรรมไทยจับมือฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์5ด้านหลักฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเพื่อดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยสู่เวทีโลกคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบหารือกับนางกาตรีนเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสณกรุงปารีสเพื่อเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและสานต่อสายสัมพันธ์ยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยการเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินการเชิงรุกของกระทรวงวัฒนธรรมไทยในการศึกษาต้นแบบและการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้นอกจากนี้คณะผู้แทนไทยยังได้หารือกับหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมถึงการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้วยทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในครั้งนี้จะช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมระดับสากลและใช้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
0: ทูซีแกปราดยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยกล่าวว่าเธอจำเป็นต้องลาออกเนื่องจากสามีของเธอกำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งหลังจากที่สามีของเธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระดูกชนิดหายากโดยการลาออกของเธอจะมีผลวันที่30มิถุนายนทั้งนี้กราบาร์ดอดีตส.ส.เดโมแครตจากรัฐฮาวายสร้างชื่อเสียงทางการเมืองของเธอจากการต่อต้านสงครามต่างประเทศดังนั้นเมื่อสหรัฐเข้าร่วมกับอิสราเอลในการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์จึงทำให้เธอต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากใจและมีข่าวลือก่อนหน้านี้ว่าแกบราดไม่พอใจนักที่ทรัมป์ตัดสินใจโจมตีอิหร่านซึ่งการตัดสินใจของทรัมป์ยังก่อให้เกิดความแตกแยกภายในคณะผู้บริหารของเขาเองด้วยและแกบราดก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในคณะรัฐมนตรีคนที่4แล้วที่ลาออกในระหว่างวาระดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2ของทรัมป์ปิดท้ายที่พลตรีณัฐพงศ์อัศวินวงศ์ผบ.พลร.9เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ผัดที่1ทับ69ณลานรวมพลหน้าบก.พลร.9พร้อมกล่าวให้โอวาทเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นทหารทั้งด้านระเบียบวินัยความเสียสละความรับผิดชอบและความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ผบ.พลร.9ได้เน้นย้ำให้ทหารใหม่ตั้งใจรับการฝึกปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดดูแลช่วยเหลือกันพร้อมแนะนำผู้บังคับหน่วยขอให้สร้างความคุ้นเคยความเชื่อมั่นและความเข้าใจในสายการบังคับบัญชาเพื่อพัฒนาสู่เป็นกำลังพลที่มีคุณภาพของกองทัพบกต่อไป
5: ไม่คุ้มเสียไม่ยุ่งเกี่ยวไม่เสพไม่ค้าไม่พึ่งพายาเสพติดด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได
4: ้ EFM Playlist Non-Stop

สวัสดีครับเจมินายนะครับผมขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง
2: เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนพยาบาลวันนั้นเขากำลังลงเวรตอนดึกแต่ที่จอดรถจะอยู่ติดฝั่งเป็นป่าช้าของหมู่บ้านศพส่วนมากในป่าช้าก็เลยจะเป็นศพที่ตายโหงเขาก็เดินไปที่จอดรถพอขึ้นรถไปเขาก็เก็บของโน่นนี่นั่นเตรียมสตาร์ทรถพอกดสตาร์ทรถแล้วก็เปิดไฟรถปึ้งไฟรถฉายไปที่ป่าช้าค่ะแต่สิ่งที่เห็นน่ะมันเป็นขาร้อยคู่อะค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: ออวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 1:00 นตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมองครบทุกสาขา

0: ไอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: วันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง10โมงเช้า
0: พบกับ
3: แฉข่าวเช้า
2: วันจันทร์อังคาร
0: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
0: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
0: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
5: มแชร์ข่าวเช้า
6: ชาวพุธกับตุ๊ดตูม
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Whiff Whiff ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
8: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอดไป
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกองบัญชาการตำรวจนครบาลเข้มกวดขันการจราจรและเริ่มบังคับใช้ข้อกฎหมายอย่างเข้มงวดใต้หลักการจัดจัดกำลังพลเข้าดูแลความเรียบร้อยที่จุดตัดทางรถไฟทั้ง58จุดทั่วกรุงเทพมหานครและตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันเฟส2ปูพรมค้น32บริษัทสักครู่มาติดตามค่ะ
12: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
13: เสียวอะไรหรอครับ
12: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
13: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
12: โหดีจังเลยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอา

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียงบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีสั่งลุยกวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมายเดินหน้าปราบนอมินีในพื้นที่เกาะพะงันคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: พลตำรวจเอกสำราญนมานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายบรรดาลสถิตชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันครั้งที่2โดยในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการปฏิบัติการเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อมุ่งเป้าดำเนินคดีกับกลุ่มคนต่างด้าวที่ใช้บริษัทนอมินีในการกว้านซื้อและครอบครองที่ดินบนเกาะพะงันหรือกลุ่มปลายน้ำโดยได้นำหมายสารเข้าตรวจคนบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงันโดยเปิดให้บริการสอนยอค้าและจำหน่ายอาหารซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนพบว่าบริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน5ล้านบาทถือครองที่ดิน8แปลงประมาณ 7.5 ไร่มูลค่ากว่า60ล้านบาทซึ่งเกินกว่าทุนจดทะเบียนมีคนไทยถือหุ้นร่วมกับชายชาวอิสราเอลเกินกว่า50%ทำให้บริษัทถือสัญชาติไทยแต่ในความเป็นจริงบริษัทดังกล่าวมีชายชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวแต่ได้ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นแทนโดยไม่มีการลงทุนจริงณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายพันแสงเหมทองจังหวัดราชบุรีหวังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
6: กรมน.ภาคหนึ่งโดยกรมน.จังหวัดราชบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเด็กชายพันแสงเห็นทองนักเรียนชั้นป.1โรงเรียนบ้านลางม่วงตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีหลังทราบข่าวทางโซเชียลมีเดียเพื่อรับทราบปัญหาและตรวจสอบบ้านพักอาศัยที่สุดโทรมผุพังจนไม่สามารถกันแดดกันฝนได้ทั้งยังเป็นการเตรียมการเพื่อให้การช่วยเหลือซ่อมแซมปรับปรุงให้ต่อไปโดยมีนายพิธานปลื้มจิตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8เป็นผู้นำเข้าพื้นที่จากการลงพื้นที่สอบถามทราบว่าเด็กชายพันแสงพักอาศัยอยู่กับมารดาที่พิการทางการได้ยินส่วนบิดาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาและบ้านอยู่อาศัยตัวบ้านมีลักษณะผุพังหลังคารั่วและทรุดลงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งครอบครัวยังมีฐานะยากจนแม้ปัจจุบันจะได้รับการดูแลจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและอยู่ระหว่างประสานการช่วยเหลือของงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านทั้งนี้แม่ทัพภาคที่1ในฐานะผอ.รมน.ภาค1ได้สั่งการเร่งด่วนให้ดำเนินการช่วยเหลือโดยจะร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์และใช้ศักยภาพของหน่วยทหารช่างในพื้นที่เพื่อร่วมดำเนินการสร้างที่พักอาศัยให้ใหม่เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชนาการเลียมทองรายงาน
4: ปิดท้ายที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเข้มกวดขันการจราจรและเริ่มบังคับใช้ข้อกฎหมายอย่างเข้มงวดใต้หลักการจัดจับปรับจัดกำลังพลเข้าดูแลความเรียบร้อยที่จุดตัดทางรถไฟทั้ง58จุดทั่วกรุงเทพมหานครโดยเริ่มตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถประจำทางปรับอากาศ206จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายผลการปฏิบัติล่าสุดเมื่อวานนี้พบผู้กระทำความผิดทั้งหมด58รายในฐานความผิดข้อหาหยุดหรือจอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรรวมยอดสะสมทั้งหมด226รายว่ากล่าวตักเตือน84รายรวมยอดสะสมทั้งหมด316ราย
7: อุ๊ยหวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทส่วนข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุน มูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สวัสดีครับ
2: ไมเคิลนะครับ
3: ท็อป10ครับ
1: EFM 94ช็อคอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ล้มเหลวให้มันชินเมื่อถึงคราววินจะได้รู้ที่มา
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: สวัสดีบ่ายวันเสาร์3 โมงถึง5 โมงเย็นครับคุณผู้ฟังต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EFM Playlist of the Week ครับ2 ชั่วโมงนี้อยู่กับผม DJ พีมครับคุณผู้ฟังเรามาร่วมลุ้นกันว่า20เพลงครับผมที่ถูกนำมาสร้างเป็นเพลย์ลิสต์มากที่สุดของ EFM 94จะมีเพลงอะไรบ้างในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสปอยล์ก่อนเลยว่า Champ of the Week เนี่ยเป็นเพลงจากพี่บี้สุกฤตนะครับผมอย่างอู้บ่จ้างคุณผู้ฟังซึ่งเพิ่งมี MV ปล่อยออกมาด้วยนะครับผม2 สัปดาห์ติดเลยที่เขาเป็น Champ of the Week มาคุณผู้ฟังเดี๋ยวสัปดาห์นี้มาลุ้นกันว่าจะสามารถครองแชมป์ออฟเดอะวีค3สมัยติดได้หรือเปล่าหรือว่าเพลงในอันดับที่2 อย่างใจเรายังตรงกันอยู่ไหมจากพี่แบงค์ปริติเนี่ยจะสามารถแซงขึ้นมาได้นะครับก่อนไปลุยกันกับ4อันดับแรกคุณผู้ฟังฝากไว้ก่อนเลยกับบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอครับเดี๋ยวไปลุยกันก่อนเบรกแรก4อันดับคุณผู้ฟังใน4อันดับนี้มี1เพลง New Release ที่น่าจะถูกใจแฟนๆ EFM ของเราด้วยนะครับเริ่มที่อันดับ20ครับผมผลงานเพลงนี้ลงมาจาก19ครับคุณผู้ฟังอยู่กับเรามา2สัปดาห์ต่อเนื่องครับงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่เล็กรัชเมธครับผมอบอวลครับไปกันต่อกับ19คุณผู้ฟังเพลงนี้ลงมาจากอันดับที่13อยู่กับเรามาแล้ว8สัปดาห์ด้วยกันพี่ส้มมารีไม่ได้มาคนเดียวในเพลงนี้ครับผมบอกเลยว่ามาหลายเวอร์ชั่นมากๆนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าตัวแทนของใครครับและอันดับ18ครับผม New Release เพลงแรกของเราที่ติดชาร์ต EFM Playlist of the Week ของเรานะครับ New Entry เพลงแรกผลงานเพลงจาก Gemini กับ Dangerous ครับและแถมให้อีก1เพลงในอันดับที่17ขึ้นมาจากอันดับที่18อยู่กับเรามา2สัปดาห์อดีตก็คืออดีตจากพี่แดกซ์ร็อกสไรเดอร์จ้า
5: Number 20

0: จบไปกับอดีตก็คืออดีตจากพี่แด็กซ์ร็อกไรเดอร์พิชวิ่งกับพี่หนึ่งอีทซีแล้วก็พี่ชาวค็อกเทลนะครับคุณผู้ฟังหนึ่งผลงานเพลงที่ฟังแล้วแบบโอ้โหหายคิดถึงเลยอะนอสทัลจิกมากๆกับบิ๊กแอสสมัยมัธยมนะครับผมหายคิดถึงพี่แด็กซ์สุดๆกับเพลงนี้อดีตก็คืออดีตสมมงมากๆในอันดับที่17นะครับเดี๋ยวเบรกนี้ไปกันต่ออีก3อันดับคุณผู้ฟัง16 15และ14ครับเริ่มกันที่16ก่อนเลยครับผมผลงานเพลงช้าที่ยิ่งดูยิ่งอบอุ่นครับคุณผู้ฟังเพลงนี้อยู่กับเรามา12สัปดาห์หรือว่า3เดือนเต็มๆนะครับผลงานจากน้องบลูพงษ์ธิวัฒน์ฟีเจอริ่งกับ10ครับผม You Give Me Butterflies ครับอันดับที่15ต่อเนื่องกันเลยครับผมผลงานเดบิวต์ใหม่จากพี่โจอี้กับค่ายใหม่ของเขาครับผมลงมาจากอันดับ9ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือของตายพี่โจอี้ภูวศิษฐ์ครับและอันดับที่14คุณผู้ฟังนี่ไม่ใช่อันดับที่14ธรรมดาแต่เขายังเป็น highest entry of the week ครับผมผลงานเพลงจากไลคันคุณผู้ฟังใน EFM new release เองหรือว่า morning mood เองเนี่ยขอเข้ามากันเยอะมากๆครับผมจนตอนนี้เขาได้เข้ามาสัปดาห์แรกอยู่ในอันดับที่14และเป็น highest entry of the week กันแล้วไปฟังกันเลยกับผลงานเพลงนี้จากไลคันด้วยนี่คือถ้าเกิดครับ
1: number 16

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: TFM Fandom Life
1: ไทยแอตลาสกลายเป็นละครผลไม้คุณธรรมตามพล็อตที่เราเตรียมเอาไว้ให
2: ้และนี่เราก็มากันครบแล้วนะครับทุกคนคุณที่จะได้มรดกทุกอย่างไปคุณน้อยหนาครับผม
3: อุ้ยน้อยหนารู้สึกไม่สบายใจเลยเป็นแค่เด็กตัวเล็กไม่ควรจะได้สมบัติคนเดียวเลย
4: จริงๆน้อยหนาตัวเล็กอยู่เลย
5: น้อยหนาควรแบ่งให้ลำไยนะเพราะว่าลำไยเนี่ยก็เป็นลูกคนโตของบ้าน
4: จริงๆน้อยหนาควรจะฟังเขานะ
6: โอ้ยน้อยหนาเขาก็ได้พินัยกรรมไปดีก็เมื่อคืนเขาเพิ่งเข้าไปในห้องของปู่แล้วเขาก็แก้พินัยกรรม
7: ทำอย่าง
6: น
7: ี้ลงไปได้ไง
4: ยิงย่าเห็นเหมือนกันยิงย่านอนอยู่ในห้องคุณปู
5: ่ย่ายิงย่าไหวไหมยิงย่าไปทำอะไรห้องคุณปู่
4: อ้าว
8: ย่า
4: คุณปู่ก็คือผัวยิงย่าไม่ใช่หร
0: อฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส20:30ถึง20:00ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ดและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ลาลาลาลาลา
12: สวัสดีวันเสาร์ให้วันนี้เป็นวันพักผ่อนร่างกายนอนให้เต็มอิ่มแล้วพรุ่งนี้ออกไปทำสิ่งที่ชอบกันค่ะ
9: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
13: สวัสดีครับผมเจเลอร์นะครับผมขณะนี้นะครับคุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist of the Week
15: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
16: ตอนนี้เข้าใกล้10อันดับท็อป10กันเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับคุณผู้ฟังกลับมาต่อกันที่อันดับ13 12และ11ครับผมอันดับ13ครับเพลงนี้เนี่ยขึ้นบ้างคุณผู้ฟังขึ้นมาไกลมากๆจาก17สู่13ครับไต่ขึ้นมา4อันดับแต่ยังไม่ใช่ Highest Climber of the Week ครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งเป็นเพลง New Entry ไปสัปดาห์นี้ไต่ขึ้นมาอันดับ13เลยผลงานเพลงจากน้องเจ้าขุนครับเพลงนี้มีชื่อว่า Number 1ครับผมเดี๋ยวมารอดูกันนะว่าผลงานเพลง Number 1จากน้องเจ้าขุนเนี่ยจะไต่ขึ้นไปได้ไกลถึง Number 1ใน EFM Playlist of the Week ของเราหรือเปล่านะครับต่อเนื่องกันเลยกับอันดับที่12คุณผู้ฟังเพลงนี้ขึ้นมาจากอันดับที่14ครับอยู่กับเรามา3สัปดาห์แล้วผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ๆ Three Man Down ที่ปล่อยมาหลังคอนเสิร์ตเรียกได้ว่าคอนเสิร์ตยังไม่ทันจบเพลงออกมาแล้วนะครับผลงานเพลงนี้ฟีเจอริงกับ What If ด้วยคุณผู้ฟังนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเหตุผลครับและอันดับ11ครับผมเพลงนี้ขึ้นมาจากอันดับที่12ยังคงตำแหน่งที่ดีมากๆในทุกๆสัปดาห์ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในสัปดาห์ที่12แล้วที่อยู่ใน EFM Playlist of the Week ของเรานะคุณผู้ฟังเคยขึ้นไปไกลสุดเนี่ยติดท็อป3มาแล้วครับผลงานเพลงจากพี่ก๊อฟ FHERO featuring กับเจนเย่และ C9 ครับผมนี่คือเมื่อดวงใจมีรัก
17: Number 13

0: ครึ่งทางกันแล้วครับคุณผู้ฟังกับ EFM Playlist of the Week ประจำสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวรีแคปให้ฟังกันหน่อยว่าอันดับที่20ถึง11เนี่ยมีเพลงไหนกันบ้างอันดับที่20ครับอบอ้วน19ตัวแทนของใครครับ18 Dangerous 17อดีตก็คืออดีต16 You Give Me Butterfly 15ของตายครับ14 Highest Entry of the Week หรือว่าเพลงเข้าใหม่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์ของเราคุณผู้ฟังผลงานเพลงจากไลแคนอย่างท่าเกิดครับผมอันดับ13 Number 1 12 เหตุผลและ11เมื่อดวงใจมีรักครับเดี๋ยวก่อนไปพักกันคุณผู้ฟังฝากไว้อีกทีนึงครับผมกับบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอครับใครที่ฟังผ่านทางวิทยุนะครับพักฟังข่าวกันก่อนส่วนใครที่ฟังผ่านทางออนไลน์ของเรา2ช่องทางเนี่ยมีเพลงเพราะๆให้ฟังกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อกับ10อันดับท็อป10ชั่วโมงหน้าจ้า
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

คยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวองคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้AIS presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบถจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2 มีนาคมนี้ทาง10 Event

0: ย่างโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเบปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ย้ำต้องโปร่งใสสุจริตเที่ยงธรรมสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทพลาสเตอร์วอล์กแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงเสียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าวว้าว
2: กรุงเสียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงเสียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงเสียวโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กทม.เตรียมความพร้อมผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ย้ำต้องโปร่งใสสุจริตเที่ยงธรรมและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรุ่นที่1สำหรับผู้บริหารเขตณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยการอบรมครั้งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถบริหารจัดการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการแบ่งการอบรมเป็น2รุ่นรวมกว่า500คนครอบคลุมทั้งผู้อำนวยการเขตหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ได้มีการแนะนำคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครทั้ง5ท่านซึ่งนำโดยนายขจิตชัชวานิชอดีตปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะประธานกรรมการรวมถึงมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรของสำนักงานกกต.ในเรื่องของขั้นตอนการรับสมัครและการใช้โปรแกรมบริหารฐานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นกลไกสำคัญที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางของเมืองหลวงดังนั้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปในแนวทางเดียวกันลดข้อผิดพลาดและยึดหลักความสุจริตเที่ยงธรรมเป็นสำคัญวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: ชาวสวนมะพร้าวตั้งล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอมสำเร็จพร้อมรวมกลุ่มกำหนดมาตรฐานราคาสร้างอำนาจต่อรองด้านกรมการค้าภายในช่วยเป็นพี่เลี้ยงเร่งหาตลาดรับผลผลิตต่อเนื่องคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งล้งชุมชนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยว่าขณะนี้ได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นล้งชุมชนต้นแบบในการรวบรวมรับซื้อจำหน่ายและต่อยอดการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมโดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชนที่มีประสบการณ์รวมไปถึงบริหารจัดการเพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าเพิ่มอำนาจต่อรองและช่วยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางราคาได้มากขึ้นสำหรับการจัดตั้งล้งชุมชนเกิดจากความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการมีช่องทางบริหารจัดการผลผลิตของตนเองโดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากและราคามีความผันผวนและการรวมกลุ่มกันในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนจะช่วยให้เกษตรกรสามารถรวบรวมผลผลิตวางแผนการจำหน่ายกำหนดมาตรฐานคุณภาพและผลักดันราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้นแทนการพึ่งพากลไกตลาดด้านเดียวสำหรับปัจจุบันมะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนจังหวัดราชบุรีมีการปรับตัวขยับขึ้นประมาณลูกละ 15-18 บาทซึ่งเป็นราคาตลาดที่เกษตรกรพอใจถือเป็นทิศทางที่ดีด้านนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่ากรมการค้าภายในพร้อมจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยทั้งการเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศตลาดค้าปลีกสมัยใหม่งานแสดงสินค้าช่องทางออนไลน์และการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ล้งชุมชนเป็นกลไกกลางของเกษตรกรเพิ่มอำนาจต่อรองในตลาดได้จริงขณะเดียวกันในส่วนของตลาดต่างประเทศจะประสานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการขายเพิ่มเติมด้วยจิตารีสายสว่างรายงานค
7: ่
4: ะ
7: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจคุณเอง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 080-404-2439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: สวัสดีครับผมเต้นครับ
4: ผม First One ครับผม
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดย Bilkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: Welcome back สู่ชั่วโมงที่2กับ EFM Playlist of the Week ประจำวันเสาร์ที่23พฤษภาคมครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผม DJ พีมนะยาวๆไปจนถึง5โมงเย็นเลยครับผมก่อนไปลุยกันต่อกับ10อันดับท็อป10ฝากไว้อีก1ครั้งครับกับบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอครับมาคุณผู้ฟังตอนนี้เราเดินทางมาถึง10อันดับท็อป10กันแล้ว2รางวัลที่ยังไม่ออกนะครับผมแน่นอนแหละ Champ of the Week เดี๋ยวมารอลุ้นกันครับว่าอุบะจ้างจากพี่บี้เนี่ยจะครองแชมป์3สมัยติดต่อกันได้หรือเปล่านะครับและ Highest Climber of the Week สัปดาห์นี้จะเป็นใครใบให้ว่า7ขั้นเดี๋ยวมารอลุ้นกันแล้วแอบบอกและสปอยก่อนเลยว่าเดี๋ยวได้รู้ในเบรกแรกนี้เลยครับเริ่มมาที่อันดับ10ก่อนคุณผู้ฟังยังไม่ใช่ Highest Climber ครับผมเพลงนี้ลงมาจากอันดับ4ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผลงานเพลงจากคริสฟิชเชอริงกับนันนนท์ความคิดถึงที่ไม่จำเป็นครับและอันดับที่9ครับผมเพลงนี้ลงเช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังจากอันดับ7สู่อันดับ9นิดหน่อยนะครับเขาเคยขึ้นไปไกลสูงสุดเนี่ยเป็นรองแชมป์มาแล้วคุณผู้ฟังผลงานจากพี่ๆ Tattoo Color กับเพลงช้าเพลงนี้ขอให้เราทั้งคู่โชคดีครับและนี่แหละถึงเวลาแล้วคุณผู้ฟังอันดับ8ครับผมเพลงนี้ไต่ขึ้นมาจากอันดับที่15เพราะฉะนั้นครับเขาไต่ขึ้นมาทั้งหมด7ขั้นเลยได้รางวัลนี้ไปกับ Highest Climber of the Week หรือว่าเพลงไต่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์ครับผมไม่ใช่เพลงไหนไปได้นี่คือผลงานเพลงจากน้องๆวง Bus Because of You I Shine อย่างเพลงที่มีชื่อว่าครับเฮียยังไงครับเฮียทำไมครับเฮียโหตอนนี้ยอดวิวเนี่ยทะลุเข้าไปที่ 2.3 ล้านแล้วนะคุณผู้ฟังในอยู่กับเรามา3สัปดาห์ต่อเนื่องนะครับตอนนี้ขึ้นมาอันดับ8แล้วขอเข้ามาหม่อยมากๆจริงๆใน EFM Morning Mood ครับผมแล้วเดี๋ยวเบรกแรกนี้แถมให้อีก1เพลงจากพี่นนท์ธนนท์ฟิชชิ่งกับพี่เต๋าโยบอยทีเจในอันดับ7อีกด้วยขึ้นจากอันดับ10ครับอัลบั้ม Mono and Spectrum ส่งเข้าประกวดคุณผู้ฟังนี่คือกลัวลืมครับ
9: No

ข้าสู่6อันดับกันแล้วคุณผู้ฟังกับท็อป6ของเราใน EFM Playlist of the Week ประจำสัปดาห์นี้นะครับ6เพลงที่ถูกนำมาสร้างเป็นเพลย์ลิสต์มากที่สุดของ EFM 94จะมีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อเลยจ้ะเริ่มกันที่อันดับ6ก่อนเลยคุณผู้ฟังกับ1วลีที่เขาบอกไว้ในเพลงว่า You ใกล้ได้ไม่กัดเธอบอกฉันว่าอย่างนั้นชอบมากๆผลงานเพลงนี้จากไมร่าฟิชชิ่งกับ C9 ครับคุณผู้ฟังสำหรับใครที่กลัวฝนแต่ฝนทำให้เราได้อยู่ด้วยกันคุณลองเปิดเพลงนี้ฟังดูกับ Rain Zone ครับผมขึ้นมาจากอันดับ8อยู่กับเรามาทั้งหมด7สัปดาห์และเคยขึ้นไปไกลสูงสุดเนี่ยเป็นรองแชมป์มาแล้วคุณผู้ฟังไปกันต่อกับอันดับ5ครับผม1ผลงานเพลงที่ใครที่เป็นคนที่ต้องมองใครสักคนหนึ่งอยู่ไกลๆโดยที่เขาไม่เห็นเนี่ยฟังเพลงนี้จากเพอร์พีซแล้วน่าจะมีซึมกันบ้างแหละคุณผู้ฟังสมมงมากๆกับอันดับที่5ครับผมขึ้นมาจากอันดับที่6ในสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดจากเพอร์พีซกับ1คนตรงนี้ครับและเดี๋ยวเดือนหน้านะเพอร์พีซจะมีเพลงใหม่ออกมาด้วยเพราะฉะนั้นใครที่รอติดตามอยู่นะครับเลื่อนออกไปนะตอนแรกจะปล่อยปลายเดือนนี้จะเดี๋ยวได้ฟังกันแน่ๆเนี่ยต้นเดือนหน้านะครับและอันดับ4ครับผมต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ฟังเพลงนี้ขึ้นมาจากอันดับ5เช่นเดียวกันซึ่งบอกเลยว่าแฟนๆ EFM ของเราเนี่ยปรับปลื้มแน่นอนนะครับเพราะว่าขอกันเข้ามาเยอะมากๆจริงๆเพลงนี้แบบเยอะของจริงอ่ะคุณผู้ฟังแล้วคือไม่ใช่แค่ช่วงพรีมนะช่วงของ DJ Playlist พี่คนอื่นๆเนี่ยก็แฟนคลับเขาเหนียวแน่นจริงๆครับผลงานเพลงจากน้องนุนิวครับผมเพลงใหม่เพลงนี้มีชื่อว่าฤดูใหม่หรือว่า New Season ครับผมลุยกันกับ3เพลงนี้ Renzo 1คนตรงนี้และฤดูใหม่ครับ Number 6

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
0: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: บายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย
2: ์ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: อ
2: ยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: กลับมาลุยกันต่อกับ EFM Playlist of the Week ประจำวันเสาร์ที่23พฤษภาคมครับคุณผู้ฟังตอนนี้เราเดินทางเข้า

สู่3อันดับท็อป3กันแล้วกับ3เพลงครับผมที่ถูกนำมาสร้างเป็นเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ครับมารอลุ้นกันว่าอู้บ่อจ้างของพี่บี้สุภกฤษเนี่ยจะสามารถครองแชมป์3สมัยติดได้หรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันเลยตอนนี้ครับเริ่มกันที่อันดับที่3ก่อนคุณผู้ฟังผลงานเพลงนี้เขาเคยเป็นแชมป์เก่ามาแล้วครับผมซึ่งเพลงนี้ไม่ใช่เพลงของพี่บี้ครับแต่เป็นเพลงของพี่อิงวรัญชรฟิชวิ่งกับเฟลโลคุณผู้ฟังกับแอบรักได้สมบูรณ์แบบครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่3สัปดาห์นี้อยู่ที่3เช่นเดียวกันครับผมแต่เขาเนี่ยเคยเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคมาแล้ว3สมัยต่อเนื่องด้วยกันไปต่อกันกับรองแชมป์ของเราสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังอันดับที่2เพลงนี้เป็นเพลงจากศิลปินหนุ่มครับผลงานเพลงนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาคือแชมป์ออฟเดอะวีคครับผมเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้พี่บี้อยู่อันดับ2คุณผู้ฟังหรือว่ารองแชมป์ครับกับอู้บ่อจ้างนะนั่นหมายความว่าอันดับ1จะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันแต่ระหว่างนี้ไปฟังกันก่อนอันดับ3กับ2แอบรักได้สมบูรณ์แบบและอู้บ่อจ้าง Number 3

0: และแน่นอนครับผลงานเพลงในอันดับ1สัปดาห์นี้หรือว่า Charm of the Week ของเราครับผมเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยกับผลงานเพลงจากพี่แบงค์ปรีติครับคุณผู้ฟังขึ้นจากรองแชมป์สู่แชมป์สัปดาห์นี้กับใจเรายังตรงกันอยู่ไหม
1: Champ of the Week Number 1

0: และนี่คือบทสรุปของ EFM Playlist of the Week ประจำสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังใส่ความดีอีกหนึ่งครั้งให้กับ New Charm of the Week ของเราจากพี่แบงค์ปริติกับใจเรายังตรงกันอยู่ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับผมเจอกันได้ที่ EFM New Release กับ DJ Cable นะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงใหม่เนี่ยจูนินเข้ามาครับวันอาทิตย์ 3:00 นถึง 5:00 นครับส่วนพิมพ์จะกลับมาอีกทีวันจันทร์คุณผู้ฟังที่ EFM Morning Mood ครับผม 6:00 นถึง 8:00 นเช้าครับก่อนจากไปวันนี้ฝากไว้อีก1ครั้งครับกับบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมากๆ2ชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีวันจันทร์จ้า DJ พิมพ์ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: มีพนักงานมาใหม่คือเขามีแฟนมาขอ
2: ตอนนี้พี่ฟ้ากำลังแอบใครคุยอยู่ปะ
1: มันเป็นแฟนที่เดี๋ยวนี้คนได้ยินแต่เขาไม่ทำงานในองค์กรนี้นะทำงานข้างนอกแล้วผู้ชายก็มีซัมติงในที่ทำงานเราจะเทนคนนี้ว่าบีสองเน
3: า
1: ะ
3: บีสองเป็นคนที่อยู่ในออฟฟิศฟีฟ่านะ
1: ใช่แล้วทีนี้เราก็เห็นแล้วเราสงสารน้องเราก็เลยพยายามหามือน้องแต่เราก็ไม่ได้เปิดเผยตัวนะว่าเราเป็นใครพอเขามาตุ้มแล้วก็ตอนได้ขนังขาเขาแล้วก็เลือกไปบีสองก็เลยได้ขึ้นมาเป็นหลวงท้ายบีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
2: บีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
1: คือหนูดึงเสนอไหม
2: หนูเลยนะ
3: ในลูกเสนอไหมใช่ไหม
1: ใช
3: ่ตามหลักสิทธิมนุษยชนอ่ะฟีฟ่าเสนอมันเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่ว่ามันก็ชอบทำแหละที่ทำอ่ะแต่ทีเนี้ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงพี่ว่าเรื่องเขาแล้วล่ะฟีฟ่าหน
2: ู
3: ก็ทำดีที่สุดแล้วอ่ะ
0: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บชุดลาเฮิร์บเลิฟเลยใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีทอบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: กรมการขนส่งทางรางร้องทุกข์สน.มักกะสันดำเนินคดีอาญาผู้ก่อเหตุรถไฟชนรถเมย์ที่ความผิดพ.ร.บ.รางทำสูญเสีย8รายนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวยั่งยืนกระทรวงวัฒนธรรมไทยฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสรัฐบาลโชว์ผลสำเร็จไทยช่วยไทยเฟส4กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสะพัดกว่า23ล้านบาทยอดสะสมช่วยลดค่าครองชีพประชาชนทะลุ24ล้านบาทปชป.จี้รัฐบาลกู้แจกเงินแก้ไม่ตรงจุดอภิสิทธิ์ชี้ลดราคาน้ำมันได้ผลกว่าเตือนการเมืองยุคหัวอำนาจระวังจบไม่สวยพาณิชย์ผนึกศึกษาธิการเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพาสกระจายสินค้าราคาประหยัดลดสูงสุดกว่า 50% ช่วยลดภาระค่าครองชีพช่วงเปิดเทอมพรรคประชาชนเบกสุปจีเคลมผลงานส่งออกผลไม้โตทะลุเป้าชี้ราคาหน้าสวนร่วงหนักจี้กระทรวงพาณิชย์กางข้อมูลให้ครบถ้วนทุกมิติ DSI ส่งหนังสือขอตัวชนภัทรนาคซั่วสอบคดีพนันออนไลน์องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติสภาเตรียมถกเป็นวาระด่วน28พฤษภาคมนี้สรุปว่าจะส่งตัวระหว่างสมัยประชุมหรือไม่กรมศุลกากรเปิดเวทีรับฟังเอกชนเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพร้อมเปิด10ช่องทางแจ้งข้อมูลปิดช่องว่างความเสี่ยงการทุจริตเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอนุชาจี้กทม.จัดระเบียบร้านกัญชาป้ายโฆษณาสายสุขุมวิทดันกทม.เป็นเจ้าภาพแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จย้ำคอนเซปต์เมืองฟ้าอมรให้กรุงเทพดีกว่าที่เป็นอยู่ปลัดกทม.ลงนามประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.อย่างเป็นทางการ28มิถุนายน69เปิดรับสมัครวันแรก28พฤษภาคมนี้พร้อมอบรมอุ่นเครื่องจัดเลือกตั้งผู้ว่าสก.ย้ำโปร่งใสเที่ยงธรรมยึดกฎหมายเชื่อมั่นกลไกประชาธิปไตยการรถไฟเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถไฟทางไกลและสายสีแดงจอดฟรีถึง22มิถุนายน69หนุนการเดินทางระบบรางรวบโชเฟอร์รถตู้นักเรียนขับฝ่าไม้กั้นทางรถไฟลพบุรีอ้างขับวันแรกไม่ชินทางตำรวจจัดหนัก3ข้อหารวดสั่งปรับอ่วม 2,000 ฝ่ายปกครองอำเภอสามชุกบุกจับศึกพระวัดดัง3รูปพร้อมคฤหัสถ์5รายเสพยาพบพระ1รูปออกมาล้มตัวนอนแผ่กับพื้นบอกไม่มีแรงเกรงจนปัสสาวะราดลั่นไม่ตรวจก็เจอWHO เตือนว่าความเสี่ยงจากอีโบลาในคองโกอยู่ในระดับสูงสุดแล้วหลังจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่177รายจากผู้ป่วยต้องสงสัยมากกว่า750รายซึ่งในจำนวนนี้ยืนยันแล้วว่าติดเชื้อ82รายเกิดเหตุระเบิดในเหมืองถ่านหินทางตอนเหนือของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย82คนโดยขณะเกิดเหตุมีคนงาน247คนทำงานอยู่ในเหมืองล่าสุดทางการกำลังเร่งปฏิบัติการช่วยเหลือผู้รอดชีวิต
3: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ.FM 94เมกะเฮิรตซ
5: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ความทุ่มเทเงียบๆจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดังที่สุด
2: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
3: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
6: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
5: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: พวกเรา
1: โปเตโต
0: ้ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวที่เล่ามาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่ว่า

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มามิแมวฟินต้องกินนม
1: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่เฮ้ย Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 1:00 นตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพฯ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมอง

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อเคยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้ AIS Presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบวนจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทาง Zip Event
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: You know who it is? The Others.

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น. เช้า
3: พบกับ
4: แฉข่าวเช้า
2: วันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
6: แชร์ข่าวเช้า
7: ชาวพุธกับตุ๊ดตูม
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
9: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอดไป
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: วันนี้อาจจะหนักแต่พรุ่งนี้เราจะเบาขึ้น
11: EFM Playlist Non-Stop
12: หยดน้ำตายังไม่ทันหล่นลงถึงบนพื้นช่วยฟื้น

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM News EFM News
2: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
4: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
4: สวัสดีค่ะ 19:30 น.พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันเสาร์ที่23 พฤษภาคม 2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราเจอกันทุกวันค่ะทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกนะคะอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยค่ะจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยนะคะผ่านทางพอดแคสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะข่าวค่ำวันนี้ต้องเริ่มต้นด้วยข่าวที่เป็นที่น่าปลื้มปิตินะคะเมื่อรัฐบาลฝรั่งเศสได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสค่ะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะผู้ทรงพระปรีชาสามารถและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมค่ะโดยรัฐบาลเองล่าสุดมีการออกมาพูดถึงเรื่องราวที่น่ายินดีนี้ด้วยนะคะมีการแชร์โพสต์นี้แล้วก็เรื่องราวนี้ในหลายหน้าสื่อเลยส่วนเรื่องของโครงการที่หลายคนรอคอยก็คือเรื่องของไทยช่วยไทยรัฐบาลเองค่อนข้างจะมั่นใจนะคะว่า25 พฤษภาคมนี้ทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกเริ่ม6 โมงเช้านะคะวันนี้23อีก2 วันเท่านั้นเองช่วงนี้ใครที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังปัดฝุ่นเลยค่ะอัปเดตแอปให้เรียบร้อยเลยถึงเวลาจะได้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะส่วนคดีรถไฟชนกับรถเมย์โอ้โหหลายคนอาจจะเห็นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งการถอดบทเรียนทั้งมาตรการต่างๆที่ออกมาคุมเข้มทั้งเรื่องของการตื่นตัวของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะคะรวมไปถึงกรมการขนส่งทางรางล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเพราะว่าได้แจ้งความเอาผิดผู้ขับขี่รถหลายคันเลยค่ะที่จอดขวางคร่อมรางรถไฟในวันที่เกิดเหตุด้วยนะคะส่วนที่จีนเองวันนี้มีอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นเป็นเหตุระเบิดในเหมืองถ่านหินทางตอนเหนือของจีนนะคะมีผู้เสียชีวิตกว่า90 รายเดี๋ยวเราพักฟังโฆษณากันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
6: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12 ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
8: และหล่อแชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วย3 พลังเกลือ
7: เจเดนเจเดน
9: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
10: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่

0: ย PEA
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: กรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: วันนี้เริ่มที่ข่าวอันปลื้มปิติก่อนนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาได้พระราชทานพระอนุญาตให้สาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์นะคะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาได้พระราชทานพระอนุญาตให้สาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลนียงดอเนอร์ชั้นกรองตอฟีซีเยนักกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่กรุงปารีสนะคะโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะแล้วก็มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงนายชองโกลฟวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเข้าร่วมในพิธีด้วยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของ

โดยเครื่องอิสริยาภรณ์เลนิยงดอเนอร์มีความหมายนะคะว่ากองเกียรติยศกองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยาภรณ์ก็คือเกียรติยศและปิตุภูมิค่ะถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระดำรัสตอบเน้นย้ำถึงความชื่นชมในไมตรีจิตแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมของฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายและการออกแบบซึ่งเกี่ยวข้องกับพระกรณียกิจของพระองค์เป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ทรงมีพระกระแสรับสั่งถึงคุณค่าความงดงามและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสด้วยซึ่งเชื่อมโยงกับการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์การขับเคลื่อนวัฒนธรรมรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะคะต่อเนื่องกันที่ฝรั่งเศสค่ะก็คือภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะจริงๆมีหลายประเด็นมากเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่เรื่องของพลังงานก่อนนะคะเพราะว่านายกมีการหารือกับทางผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศที่ปารีสนะคะรับมือกับวิกฤตพลังงานโลกในตอนนี้ทางผอ.ของ IEA ก็คือทบวงการพลังงานระหว่างประเทศนะคะชื่นชมไทยนะคะบอกว่ามาถูกทางแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจะผลักดันไทยเราเข้าสู่สมาชิกของ OECD ต่อไปด้วยนะคะการพบกันเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อเวลาบ่ายสองตามเวลาท้องถิ่นของฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงที่ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA ที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบหารือกับดร.ฟาทีบิรอลผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศค่ะผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็การเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEA โดยทางผอ.ของ IEA ชื่นชมนโยบายพลังงานของไทยนะคะบอกว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับบริบทของพลังงานโลกที่กำลังเผชิญกับความท้าทายโดยเฉพาะการเร่งทบทวนนโยบายพลังงานการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทาง IEA พร้อมที่จะสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในทุกมิติด้วยรวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจพลังงานระดับโลกค่ะพร้อมกับสนับสนุนไทยนะคะให้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ส่วนอีกภารกิจสำคัญคือการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกค่ะนายกได้พบหารือกับนายคอลิดอามัดอัลอาอานีอาลีเอสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกที่สำนักงานใหญ่ของยูเนสโกที่ฝรั่งเศสเลยนะคะเป็นการพบกันอีกครั้งหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองในโอกาสที่นายคอลิดอามัดอัลอาอานีอาลีเอสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกนะคะโดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านสำคัญอาทิการท่องเที่ยวยั่งยืนโดยไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรอย่างยั่งยืนปัจจุบันประเทศไทยเรามีแหล่งมรดกโลกอยู่จำนวน8แห่งก็มีความคาดหวังว่าเดี๋ยววัดมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะในการประชุมครั้งที่48เขาเรียกว่าคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญที่เกาหลีที่เดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็จะหารือเรื่องของการผลักดันชุดไทยเราจะเอาชุดไทยไปขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติด้วยก็ไม่เพียงสะท้อนองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนไทยเท่านั้นแต่ว่านี่เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยนะคะรวมถึงสิ่งทอของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติและนี่ก็เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาคมโลกถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยค่ะตอนนี้มาต่อกันที่โครงการของรัฐบาลนะคะที่หลายคนรอคอยกับการบรรเทาผลกระทบภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เดี๋ยวลงทะเบียนได้แล้ว

0: 25พฤษภาคมนี้คือวันจันทร์นี้นะคะนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะบอกว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยนะคะโดยเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะส่วนร้านค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการและปีนี้สนใจอยากสมัครทำได้นะคะไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเลยค่ะตั้งแต่25พฤษภาคมก็คือวันจันทร์นี้แต่ว่าลงทะเบียนได้ถึงแค่31กรกฎาคมนะคะต้องรีบหน่อยทีนี้ถ้าเกิดเป็นร้านนวดร้านสปาร้านทำเล็บร้านทำผม4ประเภทนี้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้นะคะและสำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มต้น1มิถุนายนจนถึง30กันยายนค่ะตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะส่วนใครที่เป็นสายพวกฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้งหลายนะคะการใช้จ่ายผ่านระบบนี้จะเริ่ม15มิถุนาจะช้ากว่าปกติถ้าร้านอื่นๆเราไปสแกนหน้าร้านเนี่ยนะคะก็1มิถุนายนได้เลยแต่ถ้าเกิดพวกแบบฟู้ดเดลิเวอรี่ต้องเริ่ม15นะคะแล้วก็สิ้นสุดโครงการวันเดียวกันเลยค่ะ30กันยายนทีนี้ช่วงเวลาจะได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มเท่านั้นนะคะรัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศให้เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะก็เป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่ก็จะช่วยทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งในระดับฐานรากนะคะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ในส่วนของธนาคารกรุงไทยยังเปิดจุดบริการพิเศษค่ะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันเสาร์อาทิตย์ที่23ถึง24พฤษภาคมนี้ก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะท่านใดต้องการคำแนะนำสามารถเช็คจุดบริการและเวลาให้บริการได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยแต่ละสาขาเขาจะให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับการบริการด้านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับถุงเงินเท่านั้นนะคะแต่ผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินแล้วยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สามารถทำการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้าก็เป็นการเพิ่มก็เรียกว่าอำนวยความสะดวกเพิ่มความสะดวกให้นะคะให้กับประชาชนแล้วก็ร้านค้าต่างๆที่ติดขัดด้านการลงทะเบียนแล้วก็การยืนยันตัวตนเสาร์ที่นี้ทำได้นะคะทำได้เลยเดี๋ยววันจันทร์ได้เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสเนี่ยก็ไทยช่วยไทยพลัสไม่ใช่คนละครึ่งพลัสต้องเป็นไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะก็สามารถทำได้สะดวกนะคะจะได้ไม่ติดขัดอะไรแล้วก็ระยะเวลาในการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยก็เป็นการรับสิทธิ์ใช้จ่ายลงทะเบียนได้ตั้งแต่25พฤษภาคมนี้นะคะจนถึง29พฤษภาคมนะคะระยะเวลาการลงทะเบียนจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์หรือถึงปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายในวันที่29พฤษภาคมแล้วแต่เกณฑ์ใดจะถึงก่อนซึ่งในส่วนของการลงทะเบียนรับสิทธิ์หรือการยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการย้ำตรงนี้ที่เดียวเท่านั้นคือผ่านแอปที่ชื่อว่าเป๋าตังแอปอื่นลิงก์อื่นอย่า กดนะคะเดี๋ยวเจอมิจฉาชีพไปลงทะเบียนทำทุกอย่างในแอปเป๋าตังเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการปรับปรามนอมินีซึ่งช่วงนี้เป็นกระแสมากที่หลายคนให้ความสนใจพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
0: เรื่องของการปราบโนมินีเนี่ยต้องบอกว่าคนไทยสนใจมากนะคะเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือคนไทยนั่นเองภาครัฐเราก็ลงไปดำเนินการหลายอย่างนะคะอย่างวันนี้ลงพื้นที่ที่เกาะพะงันตำรวจเนี่ยส่งยอดฝีมือลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นปฏิบัติการเฟส2นะคะจริงๆมีครั้งแรกลงไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยครั้งนี้ลงไปอีกเอาตำรวจไป300นายค้น32บริษัทที่ใช้ชื่อคนไทยเป็นเจ้าของแต่ว่าจริงๆแล้วเจ้าของไม่ใช่คนไทยหรอกค่ะนี่คือนอมินีชัดๆนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าคนไทยเรายอมได้ยังไงให้ต่างชาติมาใช้สิทธิ์มาใช้ชื่อของเราเอาไปทำดำเนินการทำธุรกิจต่างๆซึ่งมาหากินบนผืนแผ่นดินไทยมาเอาเปรียบคนไทยตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะตั้งแต่ประมาณ 6:00 นเช้าพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและยังเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายก็สั่งการไปยังพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบตรในฐานะเจ้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายบูรณาการเจ้าที่300นายเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันเฟส2ค่ะโดยทางพลตำรวจโทนพสินได้นำทีมคณะพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกว่า39คดีนะคะขออำนาจศาลจังหวัดเกาะสมุยออกหมายค้น36จุดเป็นเป้าหมายกลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีแล้วมีการขออนุมัติหมายจับอีก45หมายจับเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติต่างๆหลายข้อหาเลยนะคะตรวจค้นจุดสำคัญหลายที่ค่ะเช่นบริษัท FB Property จำกัดหรือว่าโยคะเฮาส์ชายสัญชาติอิสราเอลเป็นเจ้าของที่แท้จริงแต่ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นอำพรางไว้แล้วก็มีการถือครองที่ดินถึง8แปลงมูลค่ากว่า60ล้านบาทลักลอบเปิดธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะก็สรุปความเสียหายเฟส2ภาพรวมจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือพวกนอมินีชัดเจนมี32บริษัทยึดที่ดินกลับคืนมาเป็นของคนไทยให้ได้เนี่ย45แปลงนะคะจับกลุ่มชาวต่างชาติกว่า22คนมูลค่าความเสียหาย200ล้านบาทอีกอันนึงคือกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นบริษัทเข้าไปถือครองที่ดินอันนี้มีจำนวนคนต่างชาติที่ถือหุ้นมากกว่าคนไทยกว่า32บริษัทครอบครองที่ดิน38แปลงนะคะส่วนใหญ่เป็นที่ดินว่างเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้างเจ้าที่ได้ปูพรมเข้าไปตรวจค้น21บริษัทที่ครอบครองที่ดินดังกล่าวเก็บรวบรวมหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปซึ่งทางพลตำรวจเอกสำราญรองผบตร.บอกว่า ผบ.ตร.เนี่ยได้รับนโยบายเร่งด่วนจากนายกมาให้กวาดล้างขบวนการนอมินีหลังจากรับมาก็สั่งการให้ดำเนินการทันทีนะคะแล้วปัญหานี้สะสมตั้งแต่ปี67บนพื้นที่เกาะพะงันมีการดำเนินคดีกับธุรกิจต้องสงสัย29คดีศาลพิพากษาแล้ว2คดีมีผู้ต้องหารวม62รายแบ่งเป็นคนไทย32รายต่างชาติ30รายก่อนหน้านี้เปิดปฏิบัติการเฟส1ไปเมื่อ13พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโดยมุ่งเน้นกลุ่มต้นน้ำและกลางน้ำก็คือบริษัทกฎหมายบริษัทบัญชีบริษัทโนมินีมีการใช้บ้านเลขที่เดียวเลยค่ะแต่จดทะเบียนบริษัทกว่า100บริษัททางนี้หลังจากปฏิบัติการเฟส2แล้วก็จะร่วมประชุมกับทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพาณิชย์จังหวัดแล้วก็สำนักงานที่ดินนะคะเพื่อเร่งรัดสืบสวนเส้นทางการเงินแล้วก็ขยายผลต่อไปนอกจากนี้ที่แม่ฮ่องสอนก็มีเหมือนกันไม่ใช่แค่ที่พังงานแม่ฮ่องสอนนี่ต้องไปดูที่ป่ายโอ้โหหลายคนป่ายชาวต่างชาติเยอะมากแต่ที่น่าตกใจก็คือเขาไม่ได้เยอะในเชิงนักท่องเที่ยวสิคะเขาเยอะในเชิงเหมือนเขาเข้ามาเป็นเจ้าของสถานที่เลยก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาประกอบธุรกิจเปิดโรงเรียนก็มีโรงแรมรีสอร์ทก็มีนะคะก็มีการปรูพรมเข้าไปตรวจเข้มทั้งพวกทุนนอมินีแล้วก็พวกสถานรับเลี้ยงเด็กในอำเภอป่ายก็ป้องกันปัญหาที่อาจจะกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนได้นะคะโดยนายอุดมศักดิ์ข่าวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นำทีมหน่วยงานความมั่นคงและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนลงพื้นที่อำเภอปายค่ะกดขันแล้วก็บังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการชาวต่างชาติอย่างเคร่งครัดกางแผน5มิติลุยเชิงลึกเลยค่ะบริษัทที่มีสัดส่วนต่างชาติเข้ามาถือหุ้นร้อยละ51แล้วชาวไทยถือหุ้นร้อยละ49ในแล้วก็ในบริษัทที่แจ้งว่าไม่มีรายได้ไปตรวจสอบการใช้นอมินีในการถือครองที่ดินจัดระเบียบรถเช่ารวมถึงตรวจสอบมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็กหรือว่าเนอร์เซอรี่เอกชนเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยที่เกาะพะงันนี่ก็ไปตรวจที่ป่ายนะคะส่วนความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถประจำทางที่ขวางคร่อมรางรถไฟก่อนหน้านี้มีข่าวแทบจะรายวันเลยในฝั่งของการสอบสวนของทางการรถไฟว่าเกิดเหตุจากอะไรนะคะล่าสุดกรมการขนส่งทางรางก็มีการเข้าแจ้งความที่สน.มักกะสันเอาผิดผู้ที่ขับขี่รถที่จอดคร่อมรางในวันที่เกิดเหตุแล้วนะคะโดยกองบังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยความคืบหน้านะคะกรณีรถไฟชนรถประจำทางโดยบอกว่านายพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้มอบอำนาจให้นายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่บริเวณจุดตัดผ่านรถไฟตรงแยกอโศกดินแดงซึ่งก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อระบบขนส่งทางรางนะคะเพื่อให้ได้รับโทษตามกฎหมายโดยระบุตามวันและเวลาเกิดเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟเป็นเขตทางและพื้นที่เดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทยจากการตรวจสอบพบว่าขณะเกิดเหตุรถโดยสารประจำทางพร้อมกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งสังเกตนะคะรถโดยสารประจำทางพร้อมกับรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งขับเข้าสู่บริเวณทางผ่านเสมอระดับทางที่มีสัญญาณเตือนการเดินรถทางรางก็คือเสียงตึงตึงเสียงไม้กั้นที่จะลงอะค่ะหลายคนขับรถก็จะได้ยินหรือว่าผ่านทางรถไฟก็จะได้ยินจะเป็นตึงคือกำลังจะลงละไม้กั้นจะลงสภาพผู้ขับขี่เนี่ยก็ต้องทราบได้แล้วว่าอาจจะกำลังมีรถไฟแล่นผ่านเพราะเสียงนี้มันเป็นเสียงไม้กั้นเนี่ยที่จะแบบปิดลงมาหรือกำลังแล่นเข้าสู่จุดดังกล่าวแต่ผู้ขับขี่ยังคงขับรถเข้าสู่แนวทางรถไฟเป็นเหตุให้รถโดยสารเนี่ยค้างอยู่ก็คือกีดขวางการเดินรถแล้วก็ถูกรถไฟพุ่งชนในเวลาต่อมาการกระทำดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการกีดขวางแก่ขนส่งทางรางหรือก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ขนส่งทางรางตามมาตรา140แห่งพรบการขนส่งทางรางปี68และเมื่อกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ขนส่งทางรางจึงอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา141แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันอีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะทางกรมการขนส่งทางรางในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยการขนส่งทางรางก็เห็นว่าการกระทำนี้อาจเป็นความผิดตาม กฎหมายเป็นความผิดอาญานะคะแล้วก็มีผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะอย่างร้ายแรงจึงมีความประสงค์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุดต่อไปแจ้งความแล้วนะคะรถยนต์รถจักรยานยนต์รถประจำทางที่เอาง่ายๆค่ะได้ยินเสียงละแต่ก็ยังขับฝ่าไปแล้วก็ไม่พ้นแล้วก็ไปติดอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะแล้วก็ไปคล่อมทางตอนนี้มีการแจ้งความจากทางรางแล้วนะคะส่วนอีกคดีหนึ่งก็คือคดีกักตุนน้ำมันทีนี้คดีนี้ดราม่าเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นออกข่าวว่าไม่พบผิดคนก็เลยวิจารณ์กันเยอะมากถึงการตรวจสอบของรัฐว่าไม่พบจริงๆหรอล่าสุดที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงค่ะบอกว่ามันเป็นเรื่องของใบขนส่งน้ำมันไม่ถูกต้องโดยมีการนำเสนอข่าวให้สัมภาษณ์ของอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกรณีนี้อาจส่งผลให้เกิดการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนออกไปว่าโรงกลั่นน้ำมันไม่ได้มีความผิดฐานกักตุนเป็นเพียงการกรอกข้อมูลในเอกสารไม่ครบถ้วนปรากฏว่าวันนี้ค่ะนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงนะคะบอกว่าเพื่อเป็นการทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันที่ผ่านมากรมธุรกิจพลังงานได้ยกระดับการดำเนินงานอย่างเข้มข้นเพื่อกำกับดูแลผู้ค้าน้ำมันให้ปฏิบัติตามกฎหมายใช้ใบกำกับการขนส่งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบตามพรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงปี2543ที่ผ่านมามีการตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้เป็นคลังน้ำมันของผู้ค้าตามมาตรา7แล้วก็มาตรา10จำนวน6แห่งตรวจพบว่ามีการระบุข้อมูลในใบกำกับไม่ถูกต้องครบถ้วนจำนวน166ฉบับถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายจนนำมาสู่การแจ้งข้อกล่าวหากับโรงกลั่นทั้ง6นะคะทีนี้มีการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมตรวจสอบทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษถึงความผิดปกติของข้อมูลในใบกำกับการขนส่งอันนี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญเป็นเบาะแสที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่บอกว่าทำกันเป็นขบวนการซึ่งทางดีไซน์จะรับเป็นหน้าที่หลักในการสอบสวนและขยายผลต่อไปทิ้งท้ายโดยอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานบอกว่ามีการกำชับให้ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกรายต้องจัดทำใบกำกับการขนส่งอย่างถูกต้องหากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปอีกนิดนึงนะคะยังพอมีเวลาขอไปที่คดีของนายชนพัฒน์นาคสั่วสส.สงขลาพรรคกล้าธรรมที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์นะคะเพราะมีรายงานว่าในการประชุมสภาวันที่28พฤษภาคมนี้มีการบรรจุระเบียบวาระด่วนขออนุญาตสภาภายหลังจากที่ DSI ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานสภาเพื่อขออนุญาตเรียกตัวส.ส.ชนพัฒน์เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาซึ่งก่อนหน้านี้อัยการสูงสุดได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนของ DSI ดำเนินการสอบสวนและก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะคะในฐานความผิดร่วมกันเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ DSI จึงมีหนังสือถึงสภาเพื่อขออนุญาตดำเนินการนะคะเนื่องจากอยู่ในช่วงสมัยประชุมสภาจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎรก่อนนะคะเอาละค่ะแล้วหมดเวลาของข่าวค่ำแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์
1: ข่าวดังนี้องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์
0: วันนี้เวลา 19:38 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นส่งเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2561ถึง2580ฉบับปรับปรุงครั้งที่1ขนาดกำลังผลิตสุทธิ24เมกะวัตต์เป็นโครงการโซล่าเซลล์ลอยน้ำแห่งที่2ของกฟผ.มีที่มาจากแนวคิดในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าในช่วงสับเปลี่ยนระหว่างพลังน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์มีเสถียรภาพสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์อยู่เหนือผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำไม่กระทบต่อระบบนิเวศใต้น้ำและใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโอกาสนี้พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์พระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5ที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟฟ้าใส่สบายไม่ต้องรีดให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่รอบเขื่อนอุบลรัตน์จำนวน28โรงเรียนเสร็จแล้วทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดป้ายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 600,000 ตัวพร้อมทั้งทรงปลูกต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ60ปีเขื่อนอุบลรัตน์ทั้งนี้เมื่อปี2509พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเขื่อนอุบลรัตน์ตามพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์โตโดยสร้างขึ้นถัดจากเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของประเทศไทยและเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดิมชื่อเขื่อนพองหนีบมีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวยาว885เมตรสูง32เมตรสันเขื่อนกว้าง6เมตรอ่างเก็บน้ำมีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตรปิดกั้นแม่น้ำพองสาขาย่อยของแม่น้ำชีจากนั้นเสด็จไปยังอาคารศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ทอพระเนตรอุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้าและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 8.40 เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีขนาดกำลังผลิตรวม 25.20 เมกะวัตต์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 56.10 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงและระบายน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามเนื้อที่รวมกว่า 300,000 ไร่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อประโยชน์ด้านชลประทานและการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างรวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดตลอดจนจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ราษฎรอย่างทั่วถึง
2: จากกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน
0: ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนาดีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านส่งเสริมความสัมพันธวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส

0: ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:25 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางคัทเธอรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายชองกรอบปูมเบิร์ฟเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังห้องชาลงเดมาเรโชชั้น2โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางคัทเธอรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบการส่งเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศตลอดจนพระกรณียกิจในการเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยและทรงเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมภาษาและประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงมีบทบาทสำคัญในการกระชับสัมพันธไมตรีและสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศให้ยั่งยืนมั่นคงและก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์อาทิด้านการส่งเสริมความร่วมมือไทยฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นส่งสนพระไทยและส่งสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นโดยทรงงานภายใต้แบรนด์สิริวัณวรีจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากบุคคลสำคัญในภาคอุตสาหกรรมแฟชั่นของฝรั่งเศสรวมทั้งทรงสำเร็จหลักสูตรการขี่ม้าต่างๆณเมืองโซมูนอกจากนี้ทรงริเริ่มจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยและผ้าไทยณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสซึ่งมีผู้บริหารยูเนสโกคณะทูตและบุคคลสำคัญจากภาคส่วนต่างๆของฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า40คนโดยทรงเป็นองค์ปาฐกบรรยายเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของการแต่งกายไทยทรงกล่าวถึงความสำคัญของชุดไทยพระราชนิยมในฐานะเป็นสัญลักษณ์แห่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของไทยตลอดจนทรงริเริ่มและทรงนำคณะนักดนตรีของมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์หรือ RBSO มาจัดแสดงณห้องแสดงดนตรีลาแซนมูสิการเมื่อปี2566ด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำรัสขอบคุณ
1: Madame la ministre L'excellence Madame la ministre Je suis très honorée de recevoir cette décoration prestigieuse de grand officier de la Légion d'honneur.Je tiens à remercier le gouvernement français, le président de la République et le ministre de la Culture pour cette distinction. La famille royale thaïlandaise et le peuple thaïlandais et le français partagent une profonde appréciation de leur culture respective.C'est pourquoi cette distinction est très significative. Pour moi, c'est la décoration qui reconnaît également et au artistique et culturel que j'ai entrepris. J'accepte donc cette décoration avec fierté et reconnaissance ou les valeurs communes qui nous unissent au-delà de nos divisions. Tout le remerciement encore une fois. Merci.
0: อิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์เป็นเครื่องอิสริยพรตระกูลเก่าแก่และทรงเกียรติสูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงริเริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2345มีลักษณะเป็นตราแฉก5แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อใบโอ๊กและรอเรลไขว้กันด้านหลังเหรียญมีคำขวัญ Honor et Patrie หรือเกียรติยศและปิติภูมิรวมทั้งวันที่สถาปนาปัจจุบันมอบให้ทั้งทหารและพลเรือนแบ่งเป็น5ชั้นเรียงลำดับจากชั้นสูงสุดได้แก่กรองครัวกรองออฟฟิซิเอคอมมองเดอร์ออฟฟิซิเอและเชอวาลีเยโดยที่ผ่านมารัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกรองครัวแด่ประมุขของรัฐต่างชาติและคู่สมรสและมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกรองออฟฟิซิเอแด่พระบรมวงศานุวงศ์เวลา 19:39 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในการเสวยพระกยาหารค่ำซึ่งรัฐบาลจัดถวายในโอกาสที่ทรงรับการถวายเครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอจากสำนักงานกรองเดอชองเชอเลอรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเครื่องอิสริยพรณ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการมอบเครื่องอิสริยพรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ให้กับชาวต่างชาติโดยฝ่ายฝรั่งเศสจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศนั้นๆมาประกอบการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในฐานะประมุขสูงสุดของภาคีจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบรายชื่อดังกล่าวต่อไปสำหรับประเทศไทยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเคยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2503และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชั้นกรองออฟฟิซิเอแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปีพุทธศักราช2549และสมเด็จเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อปีพุทธศักราช2550โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026วันนี้เวลา 15:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026ณอาคารสสะปาฐศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันซึ่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท SCG Chemical จำกัดมหาชนจัดขึ้นเป็นปีที่24ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ร่วมแสดงศักยภาพประชันความคิดในการสร้างแผนธุรกิจในเวทีระดับนานาชาติซึ่งเป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกภาคภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตนักศึกษาที่มีส่วนช่วยพัฒนาสตาร์ทอัพของประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Going Impactful Ventures Building Solution for Tomorrow's World มุ่งผลักดันไอเดียที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดด้านความยั่งยืนและนวัตกรรมสีเขียว Green Innovation ที่ไม่เพียงแต่สร้างการเติบโตแต่ต้องสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สังคมในระยะยาวโดยในปีนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น385ทีมจาก83สถาบันลงมาศึกษาทั่วโลกในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน His Majesty the King's Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่ทีม Imagine Device จาก University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกาและรางวัลรองชนะเลิศแก่ทีม Safe Sockจาก John Hopkins University สหรัฐอเมริการวมทั้งรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร Sustainability Award จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ทีมไทรโชโกรแทมบูแรนซ์จากบังกลาเทศ University of Engineering and Technology ประเทศบังกลาเทศผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับเชิญตระกร้าของพระราชทานมอบแก่ญาติเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตวันนี้เวลา 18:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปยังวัดโคกสมานคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อวางที่หน้าหีบศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะปิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569โอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตระกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ขออภัยค่ะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้เวลา10นาฬิกาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ครอบครัววัฒนาโชควัดบางขุนเทียนกลางโรงเรียนแสงวิทยาบริษัทแก้วมณีเมทัลจำกัดและนางสุนทรีศรีมงคลและคณะเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดโพปฐมวาสวัดราชบำรุงจังหวัดสงขลาวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งวัดนครธรรมวัดหนองหอยวัดหนองตะเคียนวัดสารคุณสโมสรจังหวัดสระแก้วและวัดโคกเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.พันโทรักษักนางฉลวยประสงค์พร้อมด้วยครอบครัวชุนเกาะและครอบครัวทิศกลางจังหวัดลำพูนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครอบครัวลิ้มเจริญและวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดธาตุทองวัดวิสิทธิ์บุญญาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวทองจังหวัดน่านวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีวัดปงป่าเอื้องจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายและวัดพรหมมังคลารามจังหวัดลำพูนสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.สมาคมแม่บ้านทหารบกบริษัทฟูมส์แลนด์เซนตี้จำกัดมูลนิธิพระศรีสุทธิเวทีขวัญธีรมโนบริษัท BP Beauty Professional จำกัดและมูลนิธิเหรียญสลึงเพื่อโครงการอาหารนักเรียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดต่างๆประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดเขาแก้วจังหวัดตรังวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดเต็มรักสามัคคีวัดไซน้อยจังหวัดนนทบุรีวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดสามัคคีอุทิศวัดศิลาชัยภูสองชั้นจังหวัดชัยภูมิวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัทไทยโตเกอินเจเนียริ่งจำกัดบริษัทตั้งวานิชการค้าจำกัดกลุ่มบริษัทในเครือ WPP Media Group ประเทศไทยบริษัทสิครินจำกัดมหาชนและศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีรวมจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนอาทิโรงเรียนสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งการส่งเสริมศิลปาชีพและหัตถกรรมไทยการอนุรักษ์
าไม้และสิ่งแวดล้อมการสาธารณสุขและสุขอนามัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมไทยเพื่อให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากผลสำเร็จแห่งพระราชดำริในการฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ชาวประมงพื้นบ้านดำเนินมาจนถึงปัจจุบันในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอทะเลงามด้วยน้ำพระทัยติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงรักและห่วงใยประสบกรณิกรในทุกภูมิภาคของประเทศดังความสำเร็จของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสได้เป็นที่ประจักษ์ถึงน้ำพระราชฤทัยอันงดงามพระราชทานความช่วยเหลือให้กับประชาชนชาวประมงชายฝั่งได้มีอาชีพได้มีรายได้ที่มั่นคงและแนวพระราชดำริของพระองค์ก็ได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงตราบจนปัจจุบัน

0: าก็ได้เปิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลขึ้นในพ.ศ.2544ที่จังหวัดนราธิวาสมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าชุ่มชื่นใจเพราะว่าเป็นการยกระดับชีวิตของคนที่ยากจนประมงพื้นบ้านตั้งแต่ปัตตานีถึงนราธิวาสหลายร้อยคนเขียนจดหมายถึงข้าพเจ้าแล้วก็เซ็นชื่อเป็นบัญชีหางว่าวเลยขอให้ข้าพเจ้าช่วยจัดทำปะการังเทียมเพิ่มเติมขึ้นอีกแล้วตอนนี้ใครจะช่วยข้าพเจ้าล่ะตอนนี้
1: เห็นอยู่นี้คือผลแห่งความสำเร็จอันเป็นคุณูปการทะเลงามด้วยน้ำพระทัยสะท้อนผ่านภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุปะการังเทียมซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแหล่งชุมชนและที่อยู่อาศัยของลูกปลาจำนวนมหาศาลที่ยังประโยชน์ต่อราษฎรในพื้นที่อย่างเห็นผลทันทีดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสทรงรับฟังความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้านที่นำความขึ้นกราบบังคมทูลในเรื่องการลดลงจนถึงขั้นวิกฤตของปริมาณสัตว์น้ำดังนั้นพระองค์จึงทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานคำวินิจฉัยและทรงได้รับข้อสรุปว่าฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้งคือหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนพร้อมพระราชทานแนวทางในการจัดประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆจัดตั้งขึ้นเป็นโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสขึ้นพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดโครงการเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2544ณชายหาดบ้านละเวงอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีปีพุทธศักราช2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงไปในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปีพุทธศักราช2546และปีพุทธศักราช2547จวบจนปัจจุบันจากพระมหากรุณาธิคุณได้เกิดการสานต่อแนวพระราชดำริโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสจัดวางแนวปะการังเทียมโดยได้มีการนำแท่งคอนกรีตหรือบล็อกซีเมนต์ปล่อยลงสู่ทะเลอย่างต่อเนื่องผลจากการสำรวจพบว่าปลาในบริเวณปะการังเทียมมากขึ้นถึง180ชนิดนั่นหมายถึงปริมาณปลาที่ชาวประมงพื้นบ้านจับได้มากขึ้นส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้มากขึ้นไปด้วยสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ธรรมชาติและชาวประมงพื้นบ้านอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระราชปณิธานมุ่งมั่นเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน
2: วันนี้ได้พิสูจน์ถึงแนวพระราชดำริแม่ของแผ่นดินที่ทรงสร้างแหล่งปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำน้อยใหญ่พระองค์ไม่เพียงพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์สู่ท้องทะเลไทยห ากพระองค์ยังพระราชทานพื้นที่ในการประกอบอาชีพให้กับประมงชายฝั่งได้มีอาชีพที่มั่นคงได้มีรายได้ที่ยั่งยืนที่สำคัญส่งพระราชทานความสุขให้กับประสบกรณิกรชาวใต้ของพระองค์ได้ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันสวัสดีค่ะ
3: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ตัวเองเย็นนี้ป้าเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
3: อโหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสจะแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: สายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความสนุกของอาชีพนี้มันคืออะไร
3: มันเป็นงานที่ไม่มีรูทีนเลยค่ะวันนี้เราจะเจออะไรมันตื่นเต้นทุกวัน
4: คนมันก็เปลี่ยนไปทุกงานเน
3: า
4: ะ
3: ลูกค้าผิวแบบนี้สไตล์การแต่งหน้าแบบเฮ้ยอันนี้เราไม่ถนัดเลยแล้วแต่ว่าเรารับไปแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยใช่
4: สิ่งแรกที่ต้องวิเคราะห์ก่อนคืออะไร
3: ปัญหาค่ะคิ้วไม่เท่ากันตาตกไม่เท่ากันจมูกเบี้ยวไหมหน้าไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องแก้ไขเขาตรงไหนเรื่องสีก็เป็นอีก
2: การ
3: คุยกันว่าเขาอยากได้ลุคประมาณไหนโทนประมาณไหนเป็นอาชีพที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา
1: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สวัสดีวันเสาร์วันหยุดขับรถไปเที่ยวอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเช็ครถก่อนออกเดินทางและใช้เวลาเดินทางอย่างไม่เร่งรีบเพื่อให้ทริปสนุกและปลอดภัยนะครับ
7: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: EFM Playlist Non-Stop
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ที่ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Star หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคม

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสักครู่มาติดตามค่ะ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสพร้อมพบชุมชนไทยในฝรั่งเศสบอกรู้สึกดีใจอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านไม่ได้มาต่างแดนยืนยันไม่เปิดด่านลั่นแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเสียไปให้ใครแม้แต่กระพี้เดียวย้ำสร้างรั้วชายแดนจุดที่มีผลทางยุทธศาสตร์ด้านคนไทยในฝรั่งเศสตะโกนบอกแสดงว่าเลือกถูกแล้วไปต่อที่กองทัพเรือบูรณาการกำลังสกัดจับแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา7รายลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายพื้นที่จังหวัดจันทบุรีคุณธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินได้บูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านแปลงและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองโป่งน้ำร้อนดำเนินการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนโดยพบบุคคลต้องสงสัยพร้อมสัมภาระในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจึงเข้าทำการตรวจสอบพบเป็นบุคคลสัญชาติกัมพูชาจำนวน7รายเป็นชาย5รายและหญิง2รายทั้งหมดไม่สามารถแสดงเอกสารการเดินทางหรือเอกสารอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรได้เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวมาทำการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ถูกควบคุมได้ให้การรับสารภาพว่าได้ลักลอบเดินทางเข้ามาในพื้นที่มาจากจังหวัดบันเตียเมียนเจยและจังหวัดกำปงจามประเทศกัมพูชาเนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจและขาดแคลนงานทำจึงตัดสินใจว่าจ้างนายหน้าในอัตรารายละ 4,500 ถึง 8,500 บาทเพื่อลักลอบเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดระยองชลบุรีและจังหวัดตราดก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและควบคุมตัวได้ในที่สุดธมรัตน์ ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายที่หัวหน้าพรรคประชาชนแจงดราม่าสามีทนายแจมคอมเมนต์ผิดลูกผิดเมียย้ำพรรคไม่ละเลยรอข้อเท็จจริงก่อนพิจารณาวินัยหากมีผู้ร้องเรียนก็พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนคุณณัฐชัยลิ่มพลอยรายงานค่ะ
6: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์พันตำรวจโทธีรวัฒน์ปัญญาธรรมกุลอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและสามีของนางสาวสสินันท์ธรรมนิตินันท์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนหลังเข้าไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะตั้งคำถามเรื่องจริยธรรมพร้อมข้อความผิดลูกผิดเมียผู้อื่นยังมีที่ยืนในสังคมใต้โพสต์ Facebook ของนายณัฐพลโตวิจักชัยกุลส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนนายณัฐพงษ์ระบุว่าพรรคไม่ได้ละเลยต่อประเด็นดังกล่าวและมีการพูดคุยภายในกันแล้วโดยมีตัวแทนพรรคลงไปหารือกับผู้เกี่ยวข้องแม้ตนเองยังไม่ได้พูดคุยโดยตรงพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้เป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลจึงต้องใช้เวลาในการพูดคุยและพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านส่วนกรณีจะเข้าสู่กระบวนการวินัยของพรรคหรือไม่นั้นนายณัฐพงษ์กล่าวว่าหากมีผู้ร้องเรียนเข้ามาพรรคก็พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนของคณะกรรมการวินัยแต่หากพรรคเห็นชัดว่าตัวแทนพรรคกระทำผิดวินัยก็สามารถหยิบยกเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบได้เองขณะเดียวกันได้ยืนยันว่าขอให้สังคมเชื่อมั่นการทำงานของคณะกรรมการวินัยชุดปัจจุบันซึ่งสามารถกำกับดูแลการวางตัวของส.ส.พรรคให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมได้และหากมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรพรรคก็พร้อมให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการต่อไปณัฐชัยลิ่มพลอยรายงาน
7: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อกรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงจะพาเราไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกว่าเสมอ
3: EFM Playlist Non-Stop

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ต่อจากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวัน
2: เพื่อชายความจำเสื่อมต้องกลายมาเป็นโจรในตำนาน
3: เสือตะวันคือโจรวีรบุรุษไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา
2: สู่การตามหาตัวตนแท้จริงที่อาจนำอันตรายมาให้พวกเขาพบแจมรัชตะวิววรรณรสอ้อยชลวิทย์แนทอนิพรและนักแสดงอีกมากมายเหมันตะวันรอนทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30เริ่มวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้20:30ดูทีวีช่องวัน31 20:30ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวว
4: ันจันทร์ถึงศุกร์8:00-10:00เช้า
5: พบกับ
6: แฉข่าวเช้า
4: วันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
7: พออยหอยกอปอกาป๋อง
8: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
4: วันพุธ
5: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แฉข่าวเช้า First Class
4: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
10: มแฉข่าวเช้า
11: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
12: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
13: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีแล้วเธอดูแลตลอดไป
14: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: FM Playlist of the Week.
1: Champ of the Week.
2: Number one. 내 이루제
3: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News. EFM News. EFM News. EFM News. EFM News.EFM News. EFM News. EFM News.
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะเกิดเหตุแก๊สระเบิดในเหมืองถ่านหินทางตอนเหนือของจีนทำให้คนงานเหมืองเสียชีวิตกว่า90คนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รุดเยี่ยมผู้สูงอายุเปราะบางจังหวัดกาญจนบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรล่ะครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
11: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
12: สนับสนุนโดย
13: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รุดเยี่ยมผู้สูงอายุเปราะบางจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมมอบเงินซ่อมบ้านและเงินสงเคราะห์คุณภาพชีวิตคนพิการทุกช่วงวัยคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
14: นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อร่วมกิจกรรมส่งต่อรักษารอยยิ้มอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุเปราะบางพร้อมทั้งมอบสิทธิสวัสดิการสังคมตามภารกิจของกระทรวงพม.เพื่อเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นด้วยการมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยรวมถึงมอบเงินสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อแปลความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของกระทรวงพม.ในการนำสิทธิสวัส ดิการสังคมและบริการของรัฐเข้ามาถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดเข้าถึงทุกพื้นที่และเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงโดยเฉพาะผู้สูงอายุเปราะบางซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพลังของชุมชนและภาคีเครือข่ายท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งซึ่งเชื่อว่าสังคมที่น่าอยู่ไม่ได้เกิดจากกระทรวงพม.เพียงหน่วยงานเดียวหรือเกิดจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ย่อมเกิดจากการจับมือร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐธุรกิจเอกชนการปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่ด้วยวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าเหตุแก๊สระเบิดภายในเหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนเมื่อคืนนี้ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า90คนนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเดินหน้าค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้เหมืองต่อไปโดยในช่วงเกิดเหตุมีคนงานเหมืองทำงานอยู่ภายในเหมือง247คนเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือคนงานเหมืองขึ้นมาได้กว่า100คนแต่ก็ยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนหนึ่งด้านนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทุกวิถีทางในการรักษาผู้บาดเจ็บและเรียกร้องให้มีการสอบสวนเหตุการณ์นี้โดยละเอียดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเรียนรู้จากอุบัติเหตุครั้งนี้และเฝ้าระวังความปลอดภัยในที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดเหตุทำนองนี้ขึ้นอีกขณะที่นายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนก็เน้นย้ำคำสั่งของประธานาธิบดีสีดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้มีการเปิดข้อมูลอย่างทันท่วงทีและถูกต้องแม่นยำรวมถึงการตรวจสอบอย่างเข้มงวดปิดท้ายที่ผลฟุตบอลไทยลีก2เพลย์ออฟนัดชิงชนะเลิศกับคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
12: ฟุตบอลไทยลีก2เพลย์ออฟนัดชิงชนะเลิศนัดที่2นะครับปัตตานี FC เปิดเรนโบว์สเตเดียมหรือสนามบวจปัตตานีพบกับหนองบัวพิชยา FC โดยนัดแรกหนองบัวชนะก่อนนะครับ2-1เกมนี้แฟนบอลเข้าเต็มความจุนะครับ 12,800 และเวลาปกติจบ90นาทีครับปัตตานีชนะ2-1ทำให้รวม2นัดเสมอ3-3ต้องต่อเวลาพิเศษ30นาทีก็ยังไม่มีประตูเพิ่มนะครับต้องดวลจุดโทษตัดสินปรากฏว่าปัตตานี FC แม่นกว่า5คนยิงไม่พลาดเลยนะครับชนะไปด้วยประตูรวม8-7ทำให้ปัตตานีได้สิทธิ์ขึ้นชั้นสู่ไทยลีก1ฤดูกาลหน้าตามราศีสลายและศรีสะเกษยูไนเต็ดต่อไปนะครับส่วนพรุ่งนี้มีนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลเมืองไทยครับ BG ปทุมยูไนเต็ดจะพบกับการท่าเรือ FC ที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมในเวลา 19:00 นครับอภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
15: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
16: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM News
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อย่ามัวแต่มองหาความสุขจากที่อื่นให้เริ่มจากมองหาในตัวเราเอง
3: EFM Playlist Non-Stop

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perses Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัวโพสต์ Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
2: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนพยาบาลวันนั้นเขากำลังลงเวรตอนดึกแต่ที่จอดรถจะอยู่ติดฝั่งเป็นป่าช้าของหมู่บ้านศพส่วนมากในป่าช้าก็เลยจะเป็นศพที่ตายโหงเขาก็เดินไปที่จอดรถพอขึ้นรถไปเขาก็เก็บของโน่นนี่นั่นเตรียมสตาร์ทรถพอกดสตาร์ทรถแล้วก็เปิดไฟรถปึ้งไฟรถฉายไปที่ป่าช้าค่ะแต่สิ่งที่เห็นน่ะมันเป็นขาร้อยคู่อะค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะ
7: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้ะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ไทยแอตลาสกลายเป็นละครผลไม้คุณธรรมตามพล็อตที่เราเตรียมเอาไว้ให
3: ้และนี่เราก็มากันครบแล้วนะครับทุกคนคุณที่จะได้มรดกทุกอย่างไปคุณน้อยหนาครับผม
4: อุ้ยน้อยหนารู้สึกไม่สบายใจเลยเป็นแค่เด็กตัวเล็กไม่ควรจะได้สมบัติคนเดียวเลย
5: จริงๆน้อยหนาตัวเล็กอยู่เลย
6: น้อยหนาควรแบ่งให้ลำไยนะเพราะว่าลำไยเนี่ยก็เป็นลูกคนโตของบ้าน
5: จริงๆน้อยหนาควรจะฟังเขานะ
7: โอ้ยน้อยหนาเขาก็ได้พินัยกรรมไปดีก็เมื่อคืนเขาเพิ่งเข้าไปในห้องของปู่แล้วเขาก็แก้พินัยกรรม
8: ท่านหนึ่งคิดลงไปได้ไง
5: ยิงยิงย่าเห็นเหมือนกันยิงย่านอนอยู่ในห้องคุณปู
6: ่ย่ายิงย่าไหวไหมยิงย่าไปทำอะไรห้องคุณปู
5: ่เอ้า
9: ย่า
5: คุณปู่ก็คือผัวยิงย่าไม่ใช่หรอ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
12: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะรัฐบาลฮ่องกงค่ะเปิดตัวห้องชุดตัวอย่างสำหรับห้องแบ่งเช่าที่ได้รับการปรับปรุงแปลงโฉมใหม่ค่ะเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการและเจ้าของห้องเช่าในการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ใหม่นะคะหวังจะลบภาพห้องพักในฮ่องกงแบบเดิมที่ถูกขนานนามว่าเป็นห้องพักโรงศพค่ะภายใต้กฎหมายใหม่ห้องแบ่งเช่าทุกยูนิตนะคะจะต้องผ่านเกณฑ์สำคัญหลายๆอย่างเพื่อให้สามารถปล่อยเช่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใช้สอยที่ไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า2เมตร30มีห้องน้ำแยกเป็นส่วนตัวภายในห้องพักค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
10: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
13: ความสุขไม่ใช่ของสำเร็จรูปแต่เกิดจากการกระทำของเราเอง
14: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย
2: ์ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
2: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM playlist nonstop
1: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: กินเนาะอร่อยอูมามิแนวฟินต้องกินเนาะ
1: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: มีพนักงานมาใหม่คือเขามีแฟนมาขอ
3: ตอนนี้พี่ฟ้ากำลังแอบใครคุยอยู่วะ
2: มันเป็นแฟนที่เดี๋ยวมีคนได้ยินแต่เขาไม่ทำงานในองค์กรนี้นะทำงานข้างนอกแล้วผู้ชายก็มีซัมติงในที่ทำงานเราจะเทนคนนี้ว่า B2 เนาะ
4: B2 เป็นคนที่อยู่ในออฟฟิศฟีฟ่านะ
2: ใช่แล้วทีนี้เราก็เห็นแล้วเราสงสารน้องเราก็เลยพยายามหามือน้องแต่เราก็ไม่ได้เปิดเผยตัวนะว่าเราเป็นใครพอเขามาซุ่มแล้วก็ตอนได้ขนังขาเขาแล้วก็เลือกไป B2 ก็เลยได้ขึ้นมาเป็นหลวงท้าย B1 กลับมาเป็นกิ๊ก
3: B1 กลับมาเป็นกิ๊ก
2: คือหนูดึงเสนอไหม
3: หนูเลยนะ
4: ลูกเสนอไหมใช่ไหมตามหลักสิทธิมนุษยชนอ่ะฟีฟ่าเสนอมันเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่ว่ามันก็ชอบทำแหละที่ทำอ่ะแต่ทีเนี้ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงพี่ว่าเรื่องเขาแล้วแหละฟีฟ่าหน
3: ู
4: ก็ทำดีที่สุดแล้วอ่ะ
1: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
6: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอิหร่านนะคะบอกว่าอิหร่านค่ะมีความพร้อมทั้งการเจรจาและการต่อสู้หากมีความจำเป็นนะคะด้วยบอกว่าภารกิจทางการทูตของกระทรวงจะดำเนินไปอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกับแนวทางของบรรดาผู้บัญชาการทหารค่ะกระทรวงต่างประเทศนั้นไม่ได้มองว่าภารกิจของกระทรวงแยกออกจากส่วนอื่นนะคะก็พร้อมจะสู้รบในสมรภูมิหรือเจรจาบนโต๊ะการทูตตามสถานการณ์ที่จำเป็นด้วยค่ะทั้งนี้นะคะท่าทีนี้ของรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านค่ะเกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั้นออกมาบอกการเจรจากับอิหร่านเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพร้อมทั้งขู่ว่าจะเปิดฉากโจมตีระลอกใหม่หากอิหร่านนั้นปฏิเสธข้อตกลงติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
7: EFM News
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์ใช้เวลาในวันนี้พักให้เต็มที่เก็บแรงไว้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แบบไม่เหนื่อยเกินไปนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะสำนักงานสุขาภิบาลนครนิวยอร์กร่วมกับมูลนิธิ Sanitation Foundation จัดโครงการศิลปะ Trucks of Art ขึ้นค่ะเป็นการยกย่องเชิดชูและเฉลิมฉลองให้กับพนักงานสุขาภิบาลทุกคนที่ทำงานอย่างหนักทุกวันในการรักษาความสะอาดให้กับนครนิวยอร์กค่ะโดยได้ให้ศิลปินท้องถิ่น5คนที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครทั้งหมด400คนแปลงโฉมรถเก็บขยะ5คันเป็นงานศิลปะสีสันสดใสที่สื่อสารถึงความสะอาดความยั่งยืนและแรงงานคนที่ได้เชื่อว่าเป็นจุดเด่นของนครนิวยอร์กนะคะติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
0: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: จงโฟกัสที่เส้นทางไม่ใช่แค่ปลายทาง

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: ถึงเวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะสำนักข่าวยอนฮับเกาหลีใต้รายงานนะคะอ้างอิงข้อมูลเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอาจจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าค่ะเพื่อเป็นคนกลางประสานรอยร้าวระหว่างนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐค่ะทั้งนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ค่ะปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นโดยตรงต่อรายงานข่าวการเดินทางเยือนนี้นะคะแต่บอกว่ารัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพบปะทางการทูตระหว่างเกาหลีเหนือและจีนในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีโดยเชื่อมั่นว่าจีนจะสามารถแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ในเวทีนี้ได้ค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงค่ะ
4: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ชีวิตไม่ได้ง่ายแต่ท้าทายเสมอ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์หากใครที่มีเรื่องกังวลใจอย่าลืมหากิจกรรมคลายเครียดลองออกกำลังกายเบาๆหรือเดินสูดอากาศดีๆให้ใจได้พักบ้างนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
0: อEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวงไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ที่โตเกียวค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารไม้เก่าแก่อายุกว่า 1,200 ปีนะคะสื่อท้องถิ่นรายงานหอเปลวไฟนิรันดร์ค่ะหรืออาคารเรคาโดซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับยอดเขาไมเซนบนเกาะมิยาจิมะในเมืองฮัตสึโคจิจังหวัดฮิโรชิมาทางตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นค่ะได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะอาคารไม้ประวัติศาสตร์หลังนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัดไดโซอินค่ะซึ่งเป็นวัดหลักในนิกายชินกอนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีค่ามากกว่าสิ่งที่มีมาใน

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีครับทุกท่านผม MBL นายกสมาคมสามีดีเด่นแห่งประเทศไทย

ว่าอย่าเพิ่งไปเลยเธอเดี๋ยวก่อนเมสขอตั้ง8เบอร์เดี๋ยวก่อนตอนนี้เดินรอบเกาะช่วยพยุงเธอเดินจงมือสุดจะเสือว่าหานกยุงเจอหยุดนกมันหยุดจ้องเธอค่อยๆหยิบกล้องตัววันแสงมันบกพร่องแล้วเธอก็หันมาถามกดซันใน16แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาFresh มันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วหัวเราะเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกเธอแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนเกรงในทรายโอ้ยคอยสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นสัตว์เธอก็เอากัน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะรัสเซียและจีนประกาศจุดยืนสนับสนุนคิวบาอย่างแข็งแกร่งค่ะพร้อมประณามสหรัฐที่ยกระดับมาตรการคว่ำบาตรและใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือทางการเมืองหลังจากรัฐบาลสหรัฐค่ะประกาศดำเนินคดีอดีตประธานาธิบดีราอุลคาสโตรของคิวบาในข้อหาฆาตกรรมซึ่งถือเป็นมาตรการขั้นสูงสุดของประธานาธิบดีในทรัมป์นะคะในการพยายามที่จะเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองของคิวบาที่ดำเนินมาตั้งแต่การปฏิวัติในปี1959ค่ะโฆษกกระทรวงต่างประเทศรัสเซียแถลงรัสเซียจะเดินหน้าให้ความช่วยเหลือคิวบาอย่างเต็มที่ในห้วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้นะจอเช่นเดียวกับโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนที่แสดงความคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการที่สหรัฐใช้กฎหมายกดขี่ประเทศอื่นพร้อมเรียกร้องให้หยุดข่มขู่ด้วยกำลังทหารค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News แสดงสีเกียรติคณะวงศ์ค่ะ
5: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: สิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างคุณกับความสำเร็จคือตัวของคุณเอง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จมีแต่ทางตรงสำหรับคนไม่หยุดเดิน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์พรุ่งนี้วันจันทร์มีอุปสรรคเข้ามาก็อย่าไปกลัวมีแน่ๆแต่อย่าไปกลัว
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM News
5: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ถึงเวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะเจ้าหน้าที่สมาคมปีนเขาของเนปาลค่ะเปิดเผยมีนักปีนเขาทำลายสถิติโลกใหม่นะคะด้วยการขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์พร้อมกันถึง274คนค่ะซึ่งถือเป็นจำนวนผู้พิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกภายในวันเดียวจากฝั่งประเทศเนปาลนะคะยอดเขาเอเวอเรสต์ค่ะซึ่งมีความสูงถึง 8,849 เมตรค่ะตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยสามารถปีนขึ้นไปได้ทั้งสองฝั่งค่ะอย่างไรก็ตามผู้จัดการกลุ่มผู้นำทางเปิดเผยว่าในปีนี้ไม่มีนักปีนเขาจากฝั่งทิเบตเนื่องจากว่าทางการจีนนั้นไม่ได้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ใดค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดงสีเกียรติคณะวงค่ะ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงใช้อดีตให้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่แรงบั่นทอน

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เยอะ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: งหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีส่งเสริมภาคเอกชนของไทยในยุโรปสนับสนุนการนำเข้าวัตถุดิบไทยชูเอกลักษณ์ไทยผ่านแฟรนไชส์ร้านอาหารสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
8: อะไรดี

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีหนุนเอกชนไทยในฝรั่งเศสต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยดันแฟรนไชส์ไทยขยายตัวในตลาดยุโรปคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทได้แก่ประธานบริษัทแอมเบียนแบรนด์ภายใต้บริษัทไทยยูเนียนยุโรปจำกัดหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืนประจำภูมิภาคยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกาของบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมัดแอนด์ฮาวจำกัดโดยภาคเอกชนมีข้อเสนอต่อภาครัฐให้สนับสนุนเร่งปิดการเจรจาการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งจะลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจาก24%ลดเหลือ0%ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปมากขึ้นส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารซึ่งอาหารไทยเป็นที่ชื่นชอบของนานาชาติแต่ร้านอาหารไทยหลายร้านดำเนินการโดยคนชาติอื่นที่ขาดทักษะในการปรุงอาหารไทยรสชาติไทยทำให้รสชาติผิดเพี้ยนภาคเอกชนจึงมีข้อเสนอให้มีมาตรการส่งเสริมคนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปได้มีโอกาสทำธุรกิจร้านอาหารไทยจะช่วยส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบและเอกลักษณ์ของไทยด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยรัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันนำภาคเอกชนไทยที่มีแฟรนไชส์ร้านอาหารมาพูดคุยกับ Exim Bank เพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ช้างเผือกเข้าตรวจสอบสถานบริการลักษณะบาร์และคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่กลางเมืองเชียงใหม่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าสถานบริการดังกล่าวมีลักษณะเป็นแหล่งรวมตัวของเครือข่ายแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาและเคยมีปัญหาเรื่องเสียงดังรบกวนประชาชนในพื้นที่จากการสอบสวนเบื้องต้นพบชาวเมียนมามาทำงานเป็นนักดนตรีและพนักงานภายในร้านรวม12คนแม้ทั้งหมดจะมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องแต่ไม่ตรงกับนายจ้างที่ระบุไว้ในเอกสารเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทำงานไม่จ้างให้นายทะเบียนทราบถึงนายจ้างและสถานที่ทำงานภายใน15วันนับแต่วันที่เข้าทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวโดยพนักงานเสิร์ฟในร้านให้การว่าร้านดังกล่าวเปิดให้บริการมาตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาและกลุ่มผู้ใช้แรงงานขณะที่การบริหารจัดการภายในร้านมีผู้จัดการเป็นชาวไทยเป็นผู้ดูแลเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.ช้างเผือกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายปิดท้ายที่พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
6: วันนี้วันพระน้อมบูชาพระรัตนตรัยละบาปบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยเมตตาแห่งหลักธรรม
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ที่ผ่านมาอาจเป็นปัญหาใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็คือประสบการณ์
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันอาทิตย์ลุกขึ้นมาตักบาตรทำบุญรับแดดวิตามินดียามเช้าก่อนเริ่มวันใหม่ด้วยหัวใจที่สดใสกันนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: รอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: อังคารคลุมโปง X
5: เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนพยาบาลวันนั้นเขากำลังลงเวรตอนดึกไอ้ที่จอดรถจะอยู่ติดฝั่งเป็นป่าช้าของหมู่บ้านศพส่วนมากในป่าช้าก็เลยจะเป็นศพที่ตายโหงเขาก็เดินไปที่จอดรถพอขึ้นรถไปเขาก็เก็บของโน่นนี่นั่นเตรียมสตาร์ทรถพอกดสตาร์ทรถแล้วก็เปิดไฟรถปึ้งไฟรถฉายไปที่ป่าช้าค่ะแต่สิ่งที่เห็นน่ะมันเป็นขาร้อยคู่อะค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะ
4: อังคารคลุมโปง X
6: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้อง

0: สมาร์ทฮาร์
1: ทไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความสนุกของอาชีพนี้มันคืออะไร
3: มันเป็นงานที่ไม่มีรูทีนเลยค่ะวันนี้เราจะเจออะไรมันตื่นเต้นทุกวัน
4: คนมันก็เปลี่ยนไปทุกงานเน
3: า
4: ะ
3: ลูกค้าผิวแบบนี้สไตล์การแต่งหน้าแบบนี้อันนี้เราไม่ถนัดเลยแล้วแต่ว่าเรารับไปแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยใช่
4: สิ่งแรกที่ต้องวิเคราะห์ก่อนคืออะไร
3: ปัญหาค่ะคิ้วไม่เท่ากันตาตกไม่เท่ากันจมูกเบี้ยวไหมหน้าไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องแก้ไขเขาตรงไหนเรื่องสีก็เป็นอีก
2: การ
3: คุยกันว่าเขาอยากได้ลุคประมาณไหนโทนประมาณไหนเป็นอาชีพที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับ DSI ส่งหนังสือขอตัวชนภัทรนักสู้คดีพนันออนไลน์สภาจ่อถกวาระด่วน28พฤษภาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
3: สภาจ่อถกวาระด่วน28พฤษภาคมนี้จะส่งตัวชนภัทรนาคสั่วระหว่างสมัยประชุมหรือไม่หลัง DSI ส่งหนังสือขอตัวสอบสวนคดีพนันออนไลน์องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
12: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่28พฤษภาคมที่จะถึงนี้ได้มีการบรรจุระเบียบวาระเร่งด่วนเรื่องขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญภายหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุญาตเรียกตัวนายชนภัทรนาคสั่วหรือส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาซึ่งหนังสือดังกล่าวลงนามโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ลงเมื่อวันที่16พฤษภาคมระบุว่ากองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศอยู่ระหว่างการสอบสวนคดีเกี่ยวข้องกับการลักลอบเล่นพนันอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบการสอบสวนคดีพิเศษปี47และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งลักษณะเป็นความผิดที่กระทำนอกราชอาณาจักรไทยทั้งนี้อัยการสูงสุดได้มอบหมายให้พนักงาน DSI ดำเนินการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ